0: การบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
2: ด้านนายปานเทพผัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรัดกลุ่มแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กลุ่มควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ30-40มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19หรือไข้หวัดใหญ่นาริมนอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
1: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุด กว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสช.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสช.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
1: สำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุด ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกฤษดิษฐ์สำเร็จกับภวิศ สอนหลักทรัพย์2นักชนิดหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ4ไปเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ7ต่อ5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวันยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2ต่อ1เซต6ต่อ0 4ต่อ6และ6ต่อ3ฝันเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4ต่อ2เฟรม F1 ไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพรอดเสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LGแข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebookก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WWF World Junior Championship 2026แทนที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชร พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
16: 1นาทีกับกปท.
1: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบด้วยคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้าง เมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
17: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่า

0: จะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อทรงลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram แอปสารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าว

0: Station Up
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009 053

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักชุลมุนวุ่นวายของสาวน้อยวัย15จากบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลสิบห้ากรัตนั่นแหละคุณแม่ของเรา

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟัง15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเรา
2: หนูไม่อยากว่างงานก็เลยรับงานเนี้ยไปก่อน
3: แล้วแกนายโมทำไมฮะผมทำงานเพื่อคุ้มครองกรัตนะนี่นายโมนี่แกลงทุนทำถึงขนาดนี้เฉยเลยเพื่อผู้หญิงคนนี้ครับเพื่อกรัตนี่แกนายโมฉันสั่งให้แกกลับบ้านเดี๋ยวนี้ถอดไอ้ชุดบ่อยบ้าๆนี้ออกฉันเห็นแล้วมันทุเรศลูกในตา
4: จะไม่หมดเวลางานน่ะผมถอดชุดออกไม่ได้แล้วฮะ
3: แก
2: คุณสมัครคะใจเย็นๆค่ะ
3: ผมใจเย็นไม่ได้เลยนะจ๊ะบ่าคุณคิดดูสิเด็กสองคนเนี่ยมันทำอะไรบ้างผมอายเขาแล้วเนี่ยในโมแล้วนี่แกไปอยู่ที่ไหนมาบ้านเพื่อนคนไหน
4: ผมอยู่กับกระดที่บ้านเช่าคุณพ่อ
3: แกไอ้บุ๊
4: คุณพ่อ

0: คุณสมัครตบหน้าคุณโมจนคุณโมหน้าหันแขกในร้านหลายคนหันมาดูน้าชบาได้สติรีบรั้งแขนคุณสมัครเอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จคุณสมัครโกรธจัดเขามองหน้าลูกชายของเขาด้วยสายตาที่กล้าวชั่วครู่เขาก็ยกมือขึ้นจะตบอีกแต่ว่าคุณโมไม่หลบกลับเชิดหน้าท้าทาย
1: อีกแ
2: ต่คุณสมัครอายเขานะคะมีอะไรกลับไปพูดกันที่บ้านเถอะค่ะ
1: ได้ผมจะกลับและแกตามฉันกลับบ้านนะในโมไปคุณชบา
2: ตรัสโมแล้วตามคุณพ่อกลับบ้านนะคะนะไปก่อนนะ
0: คุณโม
3: ไม่เป็นไรกลับทำงานต่อเถอะนะ
0: แล้วคุณโมไม่กลับบ้านตามคำสั่งคุณพ่อเหรอคะ
3: ไม่อะผมจะไม่กลับจนกว่าคุณพ่อจะเข้าใจผมเราไปทำงานต่อเถอะนะกลับ

0: ไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเลยจริงๆ
1: นี่ตาส่งคุณผู้ชายโมโหอะไรฮะพอกลับมาก็เอะอะโวยวายใหญ่ฉันอยู่ในครัวไม่กล้าไปฟัง
2: ยายคุณผู้ชายเจอคุณโมแล้วล่ะ
1: ฮะลูกคุณโมอยู่ไหนวะแดงๆฮะอยู่ที่ไหน
0: คุณผู้ชายไปเจอคุณโมไปทำงานที่สวนอาหารครับ
1: ฮะอะไรนะคุณโมเนี่ยเหรอไปทำงานสวนอาหารไปทำอะไร
2: เป็นบ่ายเสิร์ฟอาหารจ้ะยาย
1: ว้ายโอ้ยข้าจะเป็นลม
2: โอ้ยายยายอย่าพึ่ง
1: เอาอย่าดมมาให้ข้าหน่อยเว้ย
2: เออจ้ะจ้ะ
1: ตาย
2: ไหนล่ะอ๋อนี่อันนี้นี่จ้ะยาย
1: เออนี่ตาส่ง
0: ครับ
1: นี่โอ้เออนี่มันเป็นยังไงมายังไงกันวะเฮ้ยตาส่ง
0: คือก็ฟังมาจากปากคุณผู้ชายนี่แหละท่านบอกไปว่าไปเจอคุณโมไปทำงานที่สวนอาหารตอนนี้เป็นบ่อยแล้วเด็กกระดก็ไปเป็นพนักงานต้อนรับด้วย
1: ตายนี่เจอพร้อมกันเลยว่าก็เถอะฮะ
0: ครับ
2: เนี่ยแสดงว่าอยู่ด้วยกันละสิ
1: ว่าไงตาส่งคุณโมกับเด็กกระดได้อยู่ด้วยกันจริงเหร
0: อก็ทำนองนั่นแหละวะ
2: คุณผู้ชายอ่ะโกรธจนแทบจะเผาบ้านทิ้งเลยละยายเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนี่ก็กำลังรอให้คุณโมตามมาบ้านน่ะ
1: เออแล้วคุณโมเนี่ยจะกลับบ้านไหมล่ะ
0: ไอ้ตามความคิดข้าน่ะคุณโมนี่ดื้อรั้นขนาดนั้นคงไม่ยอมกลับมาบ้านง่ายๆหรอก
1: ก็นั่นน่ะสิคุณโมดื้อจะตายแล้วนี่จะทำยังไงกันดีล่ะ
0: คุณผู้ชายบอกชื่อสวนอาหารมาแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปหาคุณโมสืบดูว่าเขาพักกันที่ไหน
1: ไม่น่าเลยคุณโมเอ้ยไม่น่าจะทำอะไรพี่ลึกพี่ลั่นแบบนั้นเลย
2: ไม่อยากจะเชื่อเลยนะยายว่าคุณโมกับกระดาษนะจ๊ะเป็นผัวเมียกันแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ไอ้บ้า
0: เองก็พูดอะไรแบบนั้นวะนางแดง
2: อ้าวตาก็ผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงเป็นอาทิตย์แบบนั้นน่ะตาคิดว่าจะเหลือหรอ
0: คือ
2: มีผู้ชายคนไหนจะอดใจได้ล่ะตาถ้าได้อยู่กับผู้หญิงที่ตัวเองชอบตามลำพังสองต่อสองน่ะโธ่เชื่อฉันเถอะป่านเนี้ยนะเรียบร้อยไปแล้วว่าแต่ว่าจะท้องหรือเปล่านี่แหละมันก็น่าคิดนะยายนะ
1: โธ่เอ้ยคุณโมนะคุณโมไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆ

0: คุณโมครับคุณโมคุณโมครับ
1: อ้าวต้องส่งเองเหรอ
0: แหมผมไปหาคุณโมที่สวนอาหารแล้วเขาให้ที่อยู่คุณโมมาครับแหมวันนั้นผมก็มาตามหาหนูกระดที่นี่แต่ไม่ได้เข้ามาถึงท้ายซอยก็เลยไม่รู้ว่ามาอยู่กันที่ท้ายซอยนี่เองครับ
1: ขึ้นมาก่อนสินะตาเออเดี๋ยวอย่าพูดดีกว่าคุยกันหน้าบ้านนี่ก็ได้เออกระลาดก็ยังไม่ตื่นเลยเมื่อคืนกลับดึกไปหน่อยแขกมันมาก
0: ครับครับครับครับ
1: ผมจะลงไปคุยด้วยนะเออนั่งตรงม้านั่งหน้าบ้านนี่แหละนะตา
0: อ่าครับผม
1: คุณพ่อให้ตามาเหร
0: อก็ไม่เชิญแล้วครับเมื่อคืนคุณพ่อคุณโมกลับไปบ้านแม่โมโหใหญ่เลยครับท่านบอกว่าถ้าคุณโมไม่กลับจะเห็นดีกันละ
1: คุณพ่อจะตัดผมออกจากกองมรดกงั้นเหรอ
0: โถคุณโมนี่เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ไอ้เรื่องนี้นะคุณผู้ชายเสียใจมากนะครับ
1: ก็คุณพ่อไม่เข้าใจผมเองอะ
0: กลับไปพูดกันที่บ้านก่อนไม่ดีหรือครับ
1: ผมไม่กลับฮะกลับไปเขาพูดก็ไม่รู้เรื่องอะคุณพ่อคิดไม่ดีกับผมกับกระรัต
0: โอ้ยแล้วนี่มาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยฮะ
1: ก็เช่าบ้านเขาอยู่บ้านมี2ห้องผมกับในกล้องอยู่ด้วยกันกลัดก็อยู่กับยิกิ๊กแล้วก็น้องโก้ตอนนี้ในกล้องกับยิกิ๊กเนี่ยเปิดเทอมแล้วเขาสองคนไปเรียนน้องโก้ก็ไปอยู่นุบาลเดี๋ยว4โมงเช้าเนี่ยผมกับกลัดก็ต้องไปทำงานแล้วล่ะฮะ
0: เออนี่หมายความว่าคุณโมกับหนูกลัดไม่ได้คืออ
1: ๋อผมเข้าใจที่จะส่งพูดนะแต่ผมรับรองนะว่าเราสองคนน่ะไม่ได้มีอะไรกันเลยนอกจากความผูกพันกันทางใจเท่านั้น
0: งั้นผมก็โล่งอกนะนึกว่าจะเป็นอย่างที่นางแดงมันพ่นออกมาซะอีก
1: คนที่มีความคิดอกุศลน่ะผมไม่ได้คิดอะไรในทางที่ไม่ดีนะตาผมไม่แคร์ความคิดของใครหรอกถือใจตัวเองบริสุทธิ์ผมก็อยู่ได้อย่างสบายแล้วตากลับไปเรียนคุณพ่อนะฮะว่าผมสบายดี
0: ครับครับแล้วจะอยู่กันอย่างนี้ไปอีกนานไหมครับนี
1: ่ก็จนกว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วฮะนะฮะตาขอบคุณมาก

0: ่านกำลังฟัง15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราจากคณะเกรดทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: นายสบายเหรอคะหนูกระหัดค่ะ
0: กระหัดหนูเองเหรอนี่มาหาน้าได้ไหมมีเรื่องจะพูดด้วย
1: ค่ะแต่น้าจะมาหาหนูได้ไหมคะหนูไม่กล้าไปที่นั่นกลัวบ้านคุณสมัติจะเห็นนะคะ
0: ได้ให้น้าไปพบที่ไหนล่ะ

0: เอ๊กรัตนัดเรามาพบที่ศูนย์การค้าแถวนี้แล้วนี่กรัตอยู่ไหนนะนัดกันตรงนี้นี่นะนาชบาคะกรัตดีใจจังนึกว่าจะไม่มาซะละเราไปนั่งคุยกันที่ไหนดีนั่งตรงนั้นก็ได้ค่ะมีที่นั่งด้วยได้จะได้เป็นไงเจ้ากรัตนาชบาคะหนูไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไม่เอาจ้ะไม่ต้องร้องมีอะไรให้นาช่วยก็บอกมาเถอะนะหนูอยากให้คุณหมอกลับไปบ้านค่ะท่าทางเขาจะชอบหนูมากเลยนะน้าจะงงเลยว่าเขามีใจต่อหนูถึงขนาดนี้ใช่เหรอ
1: หนูก็ไม่คิดค่ะว่าเขาจะดีต่อหนูขนาดนี้หนูถึงสงสารเขาเห็นพ่อเขาตบหน้าเขาหนูเสียใจมากน้าชบาค่ะหนูต้องการไปจากเขาค่ะ
0: หมายความว่ายังไงจ๊ะ
1: หนูคิดว่าถ้าหนูไม่ไปจากเขาคุณหมอก็คงจะอยู่กับหนูไม่ยอมไปไหนแล้วเขาก็จะลำบากหนูกับน้องอะแอบปรึกษากันแล้วว่าเราจะหนีไปจากคุณหมอค่ะ
0: แล้วจะหนีไปไหน
1: ยังไม่ทราบเลยค่ะหนูคิดถึงน้าคิดว่าน้าคงจะช่วยหนูได้ช่วยหาที่อยู่ให้หนูอยู่กันชั่วคราวก่อนได้ไหมคะถ้าหนูไปแล้วคุณโมคงต้องกลับบ้านแล้วหนูค่อยหาที่อยู่กันใหม่จะไม่รบกวนนัชบานานนักหรอกค่ะ
0: โถ
1: ่นัชบาช่วยหนูหน่อยนะคะหนูไม่รู้จะไปหาใครให้ช่วยอีกแล้ว
0: อย่างนี้ดีไหมน้าจะพูดกับคุณสมัครให้หนูกลับมาอยู่บ้าน
1: ไม่หรอกค่ะคุณสมัครคงเกลียดหน้าหนูแล้วเพราะว่าหนูทำให้ลูกชายเขาเป็นอย่างนี้มีทางเดียวที่จะตอบแทนบุญคุณของคุณสมัครที่เคยเมตตาหนูก็คือหนูต้องไปจากคุณโมค่ะ
0: และมหานาเนี่ยโมเขาไม่รู้เหรอ
1: ไม่รู้ค่ะเพราะหนูเข้าไปทำงานก่อนหนูบอกเขาว่าหนูจะมาหาซื้อของใช้ส่วนตัวค่ะแล้วจะกลับไปทำงานแต่หนูกับน้องอะแอบเก็บเสื้อผ้ากันหมดแล้วนะคะเรากะว่าจะไปกันวันนี้เลย
0: ตายละทำไมตัดสินใจรวดเร็วขนาดนี้ล่ะหนู
1: ยิ่งตัดสินใจช้าคุณโมจะยิ่งลำบากนะคะพวกหนูไม่สบายใจเลยก็เลยตัดสินใจไปกันวันนี้แต่ถ้าน้าชบานช่วยไม่ได้หนูก็จะ
0: ไม่มีใครอีกแล้วใช่ไหมที่หนูจะไปหาเนี
1: ่ยไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วจริง
0: ๆโถเด็กเอ้ยเด็ก
1: นาชบาน้อมร่างเราเข้าไปกอดมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่น

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกศทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุกสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุกสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตาม15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราในตอนต่อไปซึ่งคณะเกศทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, fresh up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้แคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเ
9: ธอไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: มผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ข้าวกินมีบ้านอยู
1: ่พออยู่พอกิน
0: พึ่งพาตนอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ทำตนตามรอยพ่ออยู่อย่างเพียงพอเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
0: Mass FMตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
4: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
7: que je ne puis m'empêcherde vous aimer.

0: ันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มทำร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะวันนี้ที่บ้านฝนตกหรือเปล่าคะ 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดเช่นนี้นะคะและอุณหภูมิระหว่างวันไม่ร้อนมากประมาณ25ถึง35องศาเซลเซียสสุขสันต์วันหยุดนะคะต้องขอบคุณบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมทั้งประเทศลาวตอนบนเวียดนามรวมมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณดังกล่าวรวมถึงเชียงใหม่ด้วยก็มีอากาศร้อนนะคะและนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงระวังอันตรายด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยสามารถติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มทำร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: โดยลำพังได้นั้นไม่ว่างานจะหนักหน่วงแค่ไหนเขาก็รับได้แก้ปัญหาด้วยตนเองได้นับเป็นบุคคลที่หาได้ยากทิศทางของคนเก่งที่จะต้องเดินไปคือทิศทางที่จะต้องพัฒนาความสามารถของตนเองจนสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะกับความอร่อยที่เหมือนเดิมเชิญนะคะกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะแต่ขอแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสองนะคะนอกจากกระเพาะปลาอาม่าแล้วยังมีลาดหน้าเส้นต่างๆที่กระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะติดกับธนาคารกสิกรไทย
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลา
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลา
5: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9 Your happiness

ชียงใหม่สิ่งสำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการมีเป้าหมายในทุกสรรพสิ่งที่คุณทำทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีคุณค่าทุกๆผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดก็คุ้มค่ากับความพยายามค่ะบาบาร่ามิลเลอร์คือที่ปรึกษาทางวิชาชีพที่ทำงานศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะเธอได้มีโอกาสพบกับองค์กรหนึ่งซึ่งวิศวกรขององค์กรนั้นมักจะถูกเรียกตัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่มีลูกค้ามีเรื่องฉุกเฉินวิศวกรแต่ละคนอาจจะถูกเรียกตัวให้มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดก็ได้พวกเขาไม่เคยที่จะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่เคยรู้ว่าพวกเขาได้มีวันหยุดหรือไม่อัตราการลาออกของบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะคนเหล่านี้ต่างก็เกิดคำถามว่าเหตุใดพวกเขาถึงต้องการทำงานที่ทำให้พวกเขาไม่มีชีวิตเป็นส่วนตัวเลยในท้ายที่สุดแล้วนั้นบริษัทก็ยอมทำตามคำแนะนำของบาบาร่าค่ะโดยวางนโยบายของบริษัทใหม่ซึ่งตารางงานใหม่นี้ได้จัดพนักงานที่จะทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยอิงจากความสมัครใจนั่นเองค่ะซึ่งพนักงานที่ยินยอมก็จะทำงานในช่วงวันหยุดก็จะได้รับวันหยุดชดเชยในช่วงวันธรรมดาแทนคุณผู้ฟังคะการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั้นทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าค่าตอบแทนเป็นจำนวนมากถึง8เท่าเลยล่ะค่ะ

0: ณผู้ฟังทานิยมพาณิชย์เข้าใจสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้อะไรอะไรก็แพงใช่ไหมคะดังนั้นหากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกขอแนะนำค่ะนิยมพาณิชย์ทุกสาขาวันนี้กับรายการ Higher Expo 2026การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแต่ราคาดีเกินคาดหน้าร้อนปีนี้ไม่ต้องรอให้ร้อนทะลุ43องศามีเงินเพียง890บาทก็สามารถถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้มีระบบล้างตัวเองไม่ต้องงอช่างนะคะสั่งงานผ่าน Wi-Fi ในราคาไม่ถึงหมื่นค่ะส่วนเครื่องซักผ้าถังใหญ่ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆเพื่อประหยัดพลังงานกับการเดินทางตุนอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่กับตู้เย็นไฮเออร์ไซส์ใหญ่ดาวเริ่มไม่ถึงพันค่ะส่วนเครื่องซักผ้าตู้เย็นเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทซื้อคู่ยิ่งคุ้ม QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้งานนี้ค่ะ Higher Expo 2026ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาเท่านั้นสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
3: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
2: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตันติยานันกาเมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อ

คุณผู้ฟังคะอย่ามองข้ามกับการดูแลสุขภาพสำหรับการทำงานของทุกท่านถือว่าสุขภาพของคนทำงานที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมเป็นสิ่งที่ไม่เพียงเราท่านต้องตระหนักแต่สำหรับกรมควบคุมโรคก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้บอกว่าปัจจุบันพบปัญหาความเครียดจากการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจบางรายที่มีความเครียดสูงและเรื้อรังอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตและโรคหัวใจได้นอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงด้วยนะคะสำหรับสาเหตุของความเครียดในที่ทำงานส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางบุคคลองค์กรและสภาพแวดล้อมเช่นปริมาณงานที่มากช่วงระยะเวลาการทำงานนานความสัมพันธ์ในองค์กรไม่ดีมีระเบียบมากไปความคาดหวังในความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศไม่เหมาะสมสภาพการทำงานโต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดในที่ทำงานได้ตลอดจนการมีเสียงรบกวนและแสงสว่างที่ไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้แนะนำวิธีการป้องกันความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้แก่ 1. การค้นหาปัญหาค่ะโดยการประชุมกลุ่มในที่ทำงานอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนซึ่งจะทำให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้การทำแบบสอบถามงานที่ก่อให้เกิดความเครียดการสำรวจวันลาหยุดงานความเจ็บป่วยและเปลี่ยนงานพร้อมวิเคราะห์สภาพปัญหานั้นๆ 2. วางแผนและแก้ไขเมื่อทราบปัญหาเราก็จะทราบแนวทางแก้ไขพร้อมแจ้งให้พนักงานทราบแนวทางรวมถึงผลที่จะได้รับและ3การประเมินผลหลังจากการปฏิบัติตามแผนแล้วคุณผู้ฟังคะนอกจากวิธีในการป้องกันความเครียดแล้วกลุ่มควบคุมโรคก็ยังแนะนำอีก5วิธีคลายเครียดในที่ทำงานเริ่มจากความกล้าเผชิญหน้ากับความเครียดจากงานในองค์กรและจากเพื่อนร่วมงานได้แก่การทำงานเป็นกะหรือลดวันทำงานในสัปดาห์นั่นหมายถึงว่าลดวันทำงานใน1สัปดาห์แต่ชั่วโมงการทำงานรวมก็ยังเท่าเดิมปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมีการพูดคุยจัดกิจกรรมต่างๆที่สานสัมพันธ์คนในองค์กรระหว่างครอบครัวกับที่ทำงานก็ต้องมีความสมดุลวางแผนแบ่งเวลาปรับวันหยุดให้ตรงกันและจัดอบรมหรือสัมมนาเพิ่มความรู้และศักยภาพคนทำงานเปิดโอกาสให้บุคลากรถามข้อมูลสงสัยหรือตอบกลับองค์กรได้ทั้งนี้การทำงานจำเป็นต้องรู้จักตัวเองและเพื่อนร่วมงานรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองรู้จักวิธีลดความเครียดคิดก่อนทำสร้างความสมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนและเปิดเผยตัวเองเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งการทำงานที่ไม่เครียดส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพนั่นเองเกิดผลที่ดีต่อตนเองและองค์กรมีสุขภาพที่ดีไม่เสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนองค์กรได้งานที่มีคุณภาพบุคลากรรักองค์กรและครอบครัวมีเวลาให้แก่กันซึ่งจะส่งผลทางบวกในเชิงเศรษฐกิจด้วยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด Your Health

0: ุณผู้ฟังคะกับการบำบัดรักษาที่เชื่อว่าจะช่วยทำให้สมองความจำดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัยทำงานแล้วจะช่วยลดความตึงเครียดหรืออาการนอนไม่หลับได้ด้วยนะคะนั่นก็คือกลิ่นน้ำมันหอมระเหยว่ากันว่าทำให้สมองและความจำดีขึ้นมีผลงานวิจัยนะคะชี้ถึงการเพิ่มการรับรู้ได้ถึง 226% ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ4กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยที่จะช่วยวัยทำงานลดอาการตึงเครียดและนอนไม่หลับค่ะและนี่ก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะของศาสตร์ในการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจหรืออโรมาเทอราปีโดยส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นเคยกับการใช้น้ำมันหอมระเหยในการนวดผ่อนคลายหรือใช้กลิ่นช่วยบำบัดจิตใจไม่เพียงแค่นี้นะคะยังมีผลวิจัยชี้ว่าน้ำมันหอมระเหยบางชนิดสามารถส่งเสริมการทำงานของสมองทำให้ความทรงจำที่ดีขึ้นระหว่างการนอนหลับได้จาก Psychology Today ได้รายงานถึงงานวิจัยดังกล่าวที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Neuroscience ฉบับเดือนกรกฎาคมปี2023บอกว่าการสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยระหว่างการนอนหลับส่งผลต่อการทำงานของสมองในลักษณะที่ช่วยปรับปรุงการรับรู้และเพิ่มความจำได้อย่างมากโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างสูงอายุจำนวน43คนมีทั้งชายแล้วก็หญิงที่มีสุขภาพดีนะคะไม่มีปัญหาหรือป่วยด้วยโรคทางสมองใดๆทุกคนมีอายุระหว่าง60ถึง85ปีจากนั้นแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น2กลุ่มค่ะแล้วก็ให้กลุ่มแรกเข้ารับการบำบัดด้วยอโรมาเทอราปีเป็นเวลา2ชั่วโมงทุกคืนก่อนนอนโดยมีการปล่อยกลิ่นผ่านเครื่องกระจายกลิ่นหอมส่วนกลุ่มที่2นะคะไม่ได้รับการบำบัดด้วยอโรมาเทอราปีสำหรับอโรมาเทอราปีที่ใช้ในการทดลองมาจากน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติแตกต่างกัน7ชนิดได้แก่กุหลาบส้มยูคาลิปตัสมะนาวเปปเปอร์มินต์โรสแมรี่ลาเวนเดอร์ซึ่งแต่ละคืนนะคะก็จะใช้กลิ่นหอมที่แตกต่างกันสลับหมุนเวียนกันไปทั้งนี้นักวิจัยได้ทำการทดลองรวมระยะเวลา6เดือนค่ะผลการทดลองปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับการบำบัดด้วยอโรมาเทอราปีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการบำบัดปรากฏว่ามีความสามารถในการรับรู้เพิ่มขึ้นถึง 226% โดยวัดผลจากการทดสอบรายการคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในการประเมินด้านความจำแม้ว่าการศึกษานี้ดำเนินกับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง85ปีโดยไม่มีปัญหาด้านการรับรู้เลยแต่ก็มีโอกาสนะคะที่ผลการวิจัยนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีอายุน้อยกว่าได้เช่นกันทั้งนี้นักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าเส้นประสาทการรับกลิ่นของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และการเข้ารหัสหน่วยความจำของสมองอีกทั้งมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบลิมบิกของสมองซึ่งควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของคนเราด้วยอย่างไรก็ตามกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยไม่ได้ช่วยเพิ่มหน่วยความจำในสมองได้โดยตรงนะคะแต่ว่ามันมีส่วนช่วยในทางอ้อมกล่าวคือเมื่อคนเราได้รับกลิ่นหอมในช่วงการนอนหลับจะทำให้เราเข้าสู่ภาวะ slow wave sleep นำไปสู่เฟสการนอนหลับลึกซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนมากที่สุดของวงจรการนอนหลับทั้งนี้การนอนหลับลึกมีความสำคัญในการเสริมสร้างความจำการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันการซ่อมแซมกระดูกเนื้อเยื่อและสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกายนั่นเองค่ะดังนั้นนักวิจัยก็เลยสรุปว่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยปรับปรุงการนอนหลับที่ผิดปกติในระดับที่ใกล้เคียงกับยานอนหลับเมื่อคนเรานอนหลับลึกได้มากขึ้นก็จะส่งผลให้สมองทำงานได้ดีขึ้นจึงส่งเสริมความจำดีขึ้นตามไปด้วยนะคะในขณะเดียวกัน National Sleep Foundation ก็ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่ากลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยส่งผลดีต่อระยะเวลาในการนอนหลับรวมถึงคุณภาพและปริมาณการนอนหลับโดยรวมกลิ่นที่แตกต่างอาจช่วยให้นอนหลับดีขึ้นไม่ตื่นกลางดึกช่วยให้ผู้คนตื่นเช้าอย่างสดชื่นเพราะได้พักผ่อนเต็มอิ่มหรือแม้แต่อาจจะมีอิทธิพลต่อความฝันและการทรงจำ ระหว่างนอนหลับอีกด้วยคุณผู้ฟังคะสำหรับกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติที่ถูกนำมาศึกษาเรื่องปรับปรุงการนอนหลับมากที่สุดก็คือลาเวนเดอร์แต่ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ากลิ่นจากพืชอื่นๆก็ช่วยเรื่องการนอนหลับได้เช่นกันได้แก่น้ำมันธรรมชาติจากดอกมะลิกุหลาบคาโมไมล์โรมันและซีดาวูดเป็นต้นอีกทั้งน้ำมันหอมจากพืชเหล่านี้ยังมีประสิทธิภาพในการบรรเทาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะ
1: MassFM ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
2: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
1: โรงเรียนอะไรหรอคะพ่อ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
1: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะโฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
0: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่โฟราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
1: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: ถูกจริง
5: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และ ร่วมทำร่วมใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคแน็กสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคแน็กสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคแน็กสเปรย์มีตัวยาไดโคฟีแน็กบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโวโคแน็กสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคแน็กสเปรย์จากไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่า

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: ปี2562รัฐบาลยกให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติแต่ปรากฏว่าปริมาณกลับพุ่งสูงขึ้นทุกปีไม่มีมาตรการไหนหยุดเผาหยุดหมอกควันได้เราอยากเห็นมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่แค่แจ้งเตือนค่าอันตราย

มหวังและความผิดหวังความผิดหวังที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเรามาเริ่มความหวังในชีวิตกันใหม่

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียน25พฤษภานี้ครอบคลุมคนละครึ่งบัตรคนจนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ในวันที่25พฤษภาคม2569นี้และให้เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่1มิถุนาคม2569เป็นต้นไปทางด้านกลุ่มผู้ได้รับสิทธิครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะแบ่งระยะโครงการเป็น2บวก2เดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกในระยะแรกจะพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นจะได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วและรัฐบาลจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าในบัตรให้อีก700บาทขณะที่เฟสที่2นั้นจะเป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยหากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง plus แทนเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนและเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง plusสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นั้นรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้าและประชาชนจ่ายเอง 40%ทั้งนี้ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากเปิดลงทะเบียนและจะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคแน็กสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคแน็กสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคแน็กสเปรย์มีตัวยาไดโคฟีแน็กบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโวโคแน็กสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคแน็กสเปรย์จากไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
9: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio

มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคแนะวิธีป้องกันไวรัสฮันต้าย้ำไทยยังมีความเสี่ยงต่ำเน้นดูแลสุขอนามัยและทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างถูกวิธีในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าหรือฮันต้าไวรัสซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญปัจจุบันประเทศไทยพบการติดเชื้อในระดับต่ำและยังไม่พบการระบาดเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและวิธีป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเชื้อไวรัสฮันต้าสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูได้แก่ปัสสาวะอุจจาระและน้ำลายโดยการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดคือการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของหนูรองลงมาคือการสัมผัสเชื้อแล้วนำมือไปสัมผัสจมูกปากหรือดวงตาส่วนการติดเชื้อจากการถูกหนูกัดพบได้น้อยมากสำหรับอาการของโรคเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-8 สัปดาห์โดยระยะแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียถึงรวมทั้งอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องคลื่นไส้และอาเจียนก่อนที่บางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเคยพบผู้ป่วยเพียงรายเดียวและสายพันธุ์ที่พบมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ในทวีปอเมริการวมถึงยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศหรือสถานที่ที่อาจมีหนูอาศัยอยู่เช่นห้องเก็บของหรืออาคารที่ปิดทิ้งไว้นานหากจำเป็นต้องทำความสะอาดควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฉีดพ่นให้เปียกก่อนเช็ดทำความสะอาดรวมถึงรักษาความสะอาดบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนูพร้อมอุดช่องโหว่และปิดทางเข้าออกของสัตว์ฟันแทะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวีโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกผู้ชายเสียงนุ่มทุ้มคนหนึ่งจากเราไปนานแล้วก็จริงแต่ว่าเพลงของเขานั้นน่าฟังทุกเพลงเขาก็คือแมทมอนโรนั่นเองพูดถึงเด็กที่เกิดวันพุธหรือลูกคนกลางซึ่งมักจะเป็นคนที่ถูกลืมในบ้านคนที่ได้รับความรักน้อยที่สุดในบ้านอะไรอย่างนั้นเกิดความน้อยอกน้อยใจนะคะก็มีเพลงออกมาเพลงนี้ซึ่งกลายเป็นเพลงยอดนิยมไปทั่วโลกจะด้วยว่าตรงกับใจของคนที่เกิดวันพุธส่วนมากก็ไม่เชิงนักยุคปัจจุบันนี้อะไรๆเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะหวังว่าลูกคนกลางและเด็กที่เกิดวันพุธคงไม่น้อยอกน้อยใจนะคะฟังเพลงนี้ค่ะ Wednesday Child Matt Monroe Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ข้อคิดดีๆจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์พอใจและไม่พอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวถ้าหากว่าเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมใหม่ยากมาก
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Petula Clark กับเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของเธอ Love Me With All Your Heart นั่นเองนะคะเพลงนี้ถึงแม้จะมีฝ่ายชายก็ร้องแต่ว่าดิฉันคิดว่าผู้หญิงร้องได้น่าฟังมากกว่านะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Elvis Presley ค่ะ The Wonder of You นะคะเพลงยอดนิยมในยุค 70sปลายยุค 60ของเอลวิสนะคะที่ยังคงไพเราะน่าฟังเสมอนะคะเพลงอีกเพลงหนึ่งท่านเซอร์ก็มาเหมือนกันนะคะจะได้คู่กันกับเอลวิสนะคะเพลง I only came to say goodbye I only came to say goodbye ซึ่งท่านเซอร์ร้องเพลงนี้ได้น่าฟังจังหวะของเพลงแตกต่างจากเพลงอื่นๆที่เราเคยฟังมันนุ่มนวลและน่าฟังนะคะ I only came to say goodbye นะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับเพลงเพราะๆวันเสาร์นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปิดรับสมัครรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยทะลุ 1,397 รายรัฐบาลเดินหน้ากระจายของถูกถึงชุมชนทั่วประเทศหนุนรายได้ฐานรากลดค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพิร์ชวิมัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งดำเนินการโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569เวลา 23:59 น.มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นรถ3ล้อพ่วงข้าง 4,535 รายคิดเป็นร้อยละ 43.62 รถยนต์ 3,539 รายคิดเป็นร้อยละ 34.04 และรถจักรยานยนต์ 2,323 รายคิดเป็นร้อยละ 22.34 สะท้อนความพร้อมของผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ทั่วประเทศที่พร้อมร่วมเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงชุมชนและประชาชนในทุกพื้นที่รัฐบาลต้องการยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นมากกว่ารถขายของทั่วไปแต่เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากกระจายสินค้าไทยสินค้าชุมชนและสินค้าจำเป็นไปสู่พื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนโดยคาดการกำไรเฉลี่ยประมาณ400บาทสำหรับรถยนต์224บาทสำหรับรถ3ล้อพ่วงข้างและ113บาทสำหรับรถจักรยานยนต์พร้อมสามารถรับออเดอร์สินค้าล่วงหน้าพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกในการกระจายสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการจังหวัดและติดตั้งป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงสามารถนำสินค้าตามโครงการไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าที่จำหน่ายตามปกติได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตูทุกรุ่น
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening. 90.

แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะทักทายเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันเสาร์9พฤษภาคม2569วันนี้หลายที่เจอฝนกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวบางที่ก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะฝนอากาศดีๆตอนเช้าทำให้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์แทนได้ไหมจะได้ตื่นสายได้แต่เช้านี้บรรยากาศในการต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานก็ยังคึกคักเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าโรงเรียนหยุดเท่านั้นนะคะวันเสาร์สบายๆของเราค่ะฟังเพลงสากลเพราะๆเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมเริ่มต้นบ่ายนี้ด้วยงานเก่าของ Maroon 5เพลงนี้กับ She We Believe นะคะและ Savage Garden กับ Chulli Madly Tee Free กันด้วยค่ะ 13 นาฬิกากับอีก18นาทีอุณหภูมิเชียงใหม่นะเวลานี้ก็สบายๆนะคุณผู้ฟังจากปกตินี่จะ35หรือว่าอาจจะ34วันนี้ณเวลานี้อยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสนะและมีโอกาสที่จะเจอฝนกันด้วยค่ะเพราะวันนี้พยากรณ์อากาศแจ้งเตือนมาว่าเชียงใหม่เราเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะไม่ร้อนแล้วล่ะแต่ว่าก็อาจจะมีแดดมาสลับกันไปมาระหว่างมีแดดแล้วก็มีความครึ้มมาแต่ฝนยังไม่ลงเม็ดยังไม่ตกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเพลงสากลในชั่วโมงแรกแบบนี้ค่ะเพลงนี้คุณผู้ฟังถามมาทางหน้าเว็บไซต์นะคะงานเก่าของ Oasis เพลงนี้กับ Whatever ค่ะ

Chiang Mai Radio Freshen Up.

เพลงเก่าของ Fool's Garden ค่ะคุณผู้ฟังกับ Lemon Tree ก่อนนั้นมี Oasis ด้วยกับ Whatever นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ28นาทีแดดเริ่มมากันแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ที่แน่ๆหลายโซนยังมีฝนตกกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังหลายๆโซนเพราะฉะนั้นวัน2วันนี้แหละต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของทั้งฝนแล้วก็เรื่องที่อากาศเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้วันอาทิตย์หลายคนเป็นวันหยุดแล้วก็ได้ซักผ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแห้งหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ยังมีแดดมาให้เราได้ชื่นใจกันบ้างนะคะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แล้วกับการให้คุณแวะไปชมตัวจริงกันนะคะสวยงามอย่างที่หลายคนต้องการกันหรือเปล่าลองแวะไปสัมผัสและทดลองขับกันได้กับรุ่นของในรุ่นที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังกับ Land Cruiser FJ นะคะสวยงามแล้วก็น่าใช้มากๆวันที่9ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 17:00 น.พบกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะและยังรับข้อเสนอพิเศษจากเราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ค่ะรับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ และเลือกรับข้อเสนอที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยทางเลือกที่1จัดให้เลยค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota แล้วมาพบกันที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลจนถึง31พฤษภาคมนี้และจองได้ค่ะจองก่อนรับรถก่อนขับเท่ก่อนใครแวะไปเทสไดกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะส่วนท่านที่อยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันไปดูแลกันก็พร้อมให้บริการเสมอกับ6สาขาเรานัดหมายช่างกันก่อนล่วงหน้าได้ที่สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราเบอร์นี้นะคะ053202009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะบอนโจวีเพลงนี้กับ It's My Life ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566โทร0931965566

0: ัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

out.จะได้ตื่นๆกันนะคะคุณผู้ฟังเพลงจังหวะสนุกๆแบบนี้แหละมันกระชุ่มกระชวยดีนะคะจีดราก้อนค่ะและฟลอริดากับ Heartbreaker นะคะรวมไปถึงก่อนนั้นด้วยมีพิทบูลแล้วก็มาร์คแอนโทนีกับ Rain Over Me ค่ะวันนี้ก็ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่ตกก็ไม่เป็นไรขอให้อย่าร้อนก็พอเพราะว่าเราอยู่กับอากาศร้อนมานานมากๆฝนตกเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาท้องฟ้าแบบแจ่มใสมากๆเช้านี้อากาศดีทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังฝุ่นเบาบางลงไปเยอะมากๆจนบางที่กลายเป็นจากสีส้มอ่ะกลายเป็นสีเขียวกันแล้วด้วยถือว่าเป็นอากาศที่ค่อนข้างดีมากๆในช่วงนี้นะฤดูฝนบ้านเราจะสวยงามเสมอค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะยังอยู่ในหน้าร้อนกันอยู่เอเดนวัตตี้วาต้าเพลงนี้กับ I Love My People ค่ะ

ียงสนุกงานจากเควินเพลงนี้กับเทิร์นมีออนนะคะก่อนหน้านั้นมีเทอร์รี่เยเกย์บอยส์กับโตเกียวดิฟค่ะและอีวาต้ากับ I Love My People ฟังเพลงสนุกสนุกกันนะคะในชั่วโมงแรกของเรากับเพลงสากลนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันเสาร์แม้เราจะเจอกันแค่ช่วงบ่ายแต่ก็ยังอัดแน่นเต็มที่กับเพลงเพราะเหมือนเดิมกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงช่วงนี้ไปทางไหนก็จะมีทุเรียนฟีเวอร์กันเยอะมากๆเลยทีเดียวหลายๆคนก็โชว์ไปเอฟทุเรียนมาแล้วเป็นยังไงบ้างกินได้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีสำหรับคนที่เอฟมาแล้วมันตรงปกแล้วมันโอเคได้ในราคาพิเศษด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงร้านค้าต่างๆนานาบรรยากาศในการขายทุเรียนซื้อทุเรียนก็คึกคักมากในห้างสะดวกที่ไหนก็ซื้อได้ในตลาดในห้างมีเยอะมากมายซึ่งบางที่ก็จะมีการจัดนิทรรศการทุเรียนคือทุกอย่างคุกกี้เอ่ยไอศกรีมเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นทุเรียนหมดเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้งดเข้าห้างก่อนบอกตัวเองเพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างแรงแค่ประมาณสักลูก2ลูกนี่กลิ่นก็ว่าเยอะแล้วนะแต่นี่คือทั้งฟอร์ทั้งฮอมีแต่ทุเรียนนี่บางทีคนที่แพ้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่อร่อยก็ดีใจด้วยเพราะว่าได้กินของอร่อยแล้วก็ได้อุดหนุนเกษตรกรไทยส่วนใครที่ไม่ชอบก็ว่ากันไปกันละกันนะคะลิงเลี่ยงกันนิดนึงเพราะว่าบางคนเป็นเยอะแล้วก็พอได้กลิ่นปั๊บก็ปวดหัวมึนหัวกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังของอร่อยซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอร่อยบางคนนี่มันไม่ได้คือไม่ได้จริงๆนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับเพลงไทยเพราะๆด้วยเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมกับทาทาเพลงนี้จูมๆทาทาค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพระศรีสว่างควัตพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งจำนวน 690,000 เม็ดแก่ส

0: ปสช.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านับเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงประจักษ์แจ้งว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทรงมีพระนโยบายมุ่งมั่นสถาปนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นเสาหลักแห่งการสาธารณสุขของชาติผนวกกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเภสัชกรรมจึงได้ทรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมและทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริที่พระตำหนักพิมานมาศเมื่อปีพุทธศักราช2563เพื่อเติมเต็มนิเวศวิจัยการแพทย์การเภสัชกรรมและมะเร็งวิทยาให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล PIC GMDP มีศักยภาพด้านการวิจัยทางเภสัชกรรมสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

0: โอฟาวเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ได้พบกันทักทีก็ต้องดูแลกันดีๆที่สุดนะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะในเพลงของ Freehand คนพบว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเรานะคะจะว่าเป็นเพลง In Love ก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะก่อนนั้นมีเพลงกล่าวซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็คือ18มนุษย์ทองคำนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานของแอคอาร์ตเพลงนี้บ้างก็ยังเป็นเธอค่ะ

ไปไม่บอกลาอย่างกับ Full Step นะคะก่อนนั้นมีเมอร์ทูไว้กับยิ่งห้ามยิ่งอยู่ค่ะและแอคอาร์ตกับก็ยังเป็นเธอคลึมมากทีเดียวคุณฟังมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนไหมได้ข่าวว่าแถวๆโซนแม่โจเอ๋ยหรือว่าจะเป็นโซนของแม่แตงนี่ฝนตกเยอะเลยทีเดียวตอนนี้หลายจุดก็เริ่มมีฝนมาบ้างเล็กน้อยดอยสะเก็ดก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าในตัวเมืองนี้เหมือนจะเงียบๆอยู่แต่รอบๆนี่คือครึ้มสุดๆเลยทีเดียววันนี้เจอแน่นอนเพราะว่า 70% ของพื้นที่ไม่รู้ว่าจะหนักมากน้อยแค่ไหนก็วางแผนในการเดินทางและระมัดระวังในการขับขี่เพราะถนนค่อนข้างลื่นแล้วก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ที่กันใหม่นี้ของเราค่ะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเพราะทุกช่วงเวลาของการคลอดคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่และลูกน้อยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะพร้อมดูแลคุณแม่ด้วยโปรแกรมคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดนะคะโดยทีมสูติแพทย์และวิสัญญีแพทย์ดูแลใกล้ชิดตลอดการคลอดเลยค่ะโปรแกรมฝากครรภ์คลอดไร้ความเจ็บปวดราคาเริ่มต้น 38,500 บาทและโปรแกรมคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดนะคะราคาเริ่มต้น 29,500 บาทนั่นเองค่ะดูแลอย่างอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณแม่มีประสบการณ์คลอดที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะสนใจฝากท้องและก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่แผนกแม่และเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000021นะคะซึ่งการคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดจะทำให้คุณแม่ผ่อนคลายสบายและก็มั่นใจลูกน้อยก็ปลอดภัยด้วยค่ะลดความเจ็บปวดคุณแม่ผ่อนคลายฟื้นตัวเร็วกลับมาแข็งแรงไวลูกน้อยปลอดภัยดูแลใกล้ชิดทุกช่วงเวลาและมาตรฐานโรงพยาบาลทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใครๆก็ใกล้หมอพร้อมให้การดูแลคุณนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะ Tattoo Color ค่ะขอให้เราทั้งคู่โชคดี

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music. Refill the music.

อกไม้ที่รอฝนก็เหมือนคนคนนี้ที่รอเธออยู่นะคะก็เข้าใจเปรียบเลยความรักนะคะ The Toys และก็นนทนนกับดอกไม้ที่รอฝนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็รอฝนแต่บางคนก็ไม่รอไม่อยากได้ฝนนะพรีแมนดาวก่อนนั้นด้วยกับฝนตกใหม่นะคะบ่าย2กับ43นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ก็คือโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการวิจัยหลายชิ้นเริ่มเห็นตรงกันนะคะว่าการที่เรามีโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์นะหรือว่าการพักจากโลกโซเชียลชั่วคราวเพราะจริงๆแล้วแต่ละวันข่าวเยอะมากๆจริงบ้านเรานี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ดูรายการข่าวที่เป็นประเด็นสังคมหรือว่าเป็นดราม่าต่างๆนานาเพราะมันมึนจริงๆคุณผู้ฟังมันเยอะมากๆเลยทีเดียวอาจจะเห็นแบบแวบๆเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราพักจากโซเชียลครั่วคราวได้เนี่ยแม้แค่ไม่กี่วันก็ลดความเครียดวิตกกังวลและทำให้นอนหลับดียิ่งขึ้นอย่างเมื่อคืนหลายคนถ้าเกิดไปดูคลิปนี้มามีการดูพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ไปไล่ตามดูตอนคืนนอนไม่หลับนะประหนึ่งเป็นเรื่องของตัวเองได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะถ้าเกิดเราทำแบบนี้ได้ก็คือโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เราจะลดความวิตกกังวลแล้วก็นอนสบายยิ่งขึ้นบางคนรู้สึกว่าพอหยุดไถฟีดแต่ชีวิตก็เงียบขึ้นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็มีเวลากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การเล่นน้อยลงค่ะแต่อยู่ที่เราจะเลือกใช้โซเชียลแบบไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นลองเลือกที่อาจจะเป็นข่าวสารเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อเราแบบนั้นเสพได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องดราม่าเว้นได้ก็ดีเพราะมันมีบางทีมันเยอะจริงๆเยอะจนตามไม่ทันเลยก็ว่าได้แต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่ละวันพันเรื่องราวของจริงสำหรับประเทศไทยนะคะรวมจารุวัฒน์ค่ะเธอไม่ชอบฝน

ักแล้วเริ่มใหม่ให้ฝนในใจค่อยๆซาไปนะคะงานของมาทีมแล้วก็มีบาสโกเวนโกรอไว้จริงๆหลายคนอาจจะลืมไปว่าเขาจริงๆมีเป็นนักร้องนะเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีของเวเทอร์เวเทอร์ด้วยนะคะแต่ตั้งหลังมานี่ก็ไปเที่ยวซะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มี YouTube ของตัวเองด้วยนะคะบาสโกเวนโกกับฝนจะไม่ตกตลอดไปและมีนกับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะคะแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงหน้ามีเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยชั่วโมงหน้ามีเช่น2ด้วยติดตามกันได้ที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอไปพร้อมกับงานของเอWalking Man หนีฝนไปดาวอังคารกันไหมคะบางคนบอกว่าไม่หนีอยากได้ฝนเยอะๆอากาศมันร้อนฝนก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างได้ฝนมานี่ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยม You Collect Box นวัตกรรมรับซื้อน้ำมันใช้แล้วอัตโนมัติหนุนผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน You Collect Box หรือตู้รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอัตโนมัติโดยมีนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนำตรวจเยี่ยมณบริเวณโรงอาหารชั้น1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนCircular Economy การดำเนินงานในครั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบางจากกรุ๊ปได้นำตู้ You Collect Box ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง You Collect Box มาติดตั้งภายในกระทรวงเพื่อให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาฝากขายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยตู้ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบินแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียด้วยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ภายในระบบมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติพร้อมบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยลดความผิดพลาดและลดการสูญเสียระหว่างการถ่ายเทน้ำมันอีกทั้งประชาชนสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและรับเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ภายใน 2-5 นาทีโดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือสำเนาบัตรประชาชนนอกจากนี้ You Collect Box ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน International Sustainability and Carbon CertificationISSC สร้างความเชื่อมั่นว่าน้ำมันใช้แล้วที่รวบรวมผ่านระบบสามารถนำไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตรฐานสากลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

พลงเก่านำมาร้องใหม่นะคะงานจากโฟร์มดค่ะสมัยก่อนในเพลงนี้ร้องตามเต้นตามได้เลยนะเป็นจากนายแอสลาสแล้วก็หลายๆศิลปินค่ะคุณผู้ฟังจากอัลบั้ม The Taste of Time นะคะและลายงานเก่าของโฟร์มดแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีงานของพลัสวันด้วยกับแช่งนี่ก็เป็นงานเก่าของบีคิงด้วยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3กับ15นาทีนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันแบ็คชาตตี้ข่าวกันจากฟร็อกซี่

จะอยู่เคียงข้างเธอแต่คน in love ก็จะมีอาการประมาณนี้เลยนะคะนี่คือทิกเกอร์ค่ะแล้วขวัญก็มีความรู้สึกว่าเขามีความสามารถเยอะเลยทีเดียวมีเพลงมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆมีหน่วยซัพพอร์ตที่ดีทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะลูกไม้หล่นไม้ไก่ตัวนี้จริงค่ะที่เกิดเพลงนี้กับ In Love นะคะก่อนหน้านั้นมี Flip กับมองนานๆงานเก่าของวิตามิน A แล้วก็รวมไปถึง Proxy กับ Bash Shorty ด้วยนะคะตอนนี้บ่าย3กับ26นาทีช่วงบ่ายของวันเสาร์ค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่อย่าลืมว่าไปเจอกันนะคะวันนี้ที่ปรึกษาการขายเรารอคุณอยู่ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดล 9-31 พฤษภาคมนี้แวะไปชมความสวยของ Land Cruiser FJ ไปเทสต์ไดรฟ์ไปดูตัวจริงกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงข้างนอกเป็นยังไงลองนั่งแล้วโอเคไหมนะคะถ้าเกิดโอเคก็จองได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมยังมีข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เลือกมากมายเจอกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดล นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะรถเก่าเราดูแลดีเหมือนเดิมท่านที่อยากจะนำรถมาเช็คการเพราะว่าฝนกำลังจะมาเรื่องของการเดินทางสำคัญเสมอค่ะมาเปลี่ยนยางครั้งนี้ให้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นัดหมายในการรับบริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนเปิดให้บริการ 8:00 นถึง 17:00 นและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะ So if เพลงนี้บ้างพูดไปกับ Life Boy ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความ

นะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวครึ่งหลังของรายการในชั่วโมงที่3แล้วนะคะบ่าย3กับ43นาทีเริ่มต้นกับสมอลเกอร์ค่ะได้ลียงจิแล้วก็ DOXO กันด้วยกันนั้นงานของ Melo Style เป็นเพลงประกอบแอนิเมชันในการเล่นเกมชื่อPiggy Frog Fortune นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นเกมอย่างหนึ่งนะคะเป็นเกมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับหมู่แล้วก็ความมั่งคั่งนั่นเองนะคะซึ่งก็ออกแนวแบบน่ารักน่ารักเพราะว่าไปฟังเพลงนี้ใน TikTok แล้วก็เขาเอามาประกอบในคลิปของพันคุงก็เลยเพลงนี้มันน่ารักดีก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะฮอซาเพลงนี้บ้างกับโซคิวค่ะ

0: จีดราก้อนค่ะคุณผู้ฟัง R.O.D. นะคะเพลงนี้ได้ลิเดียพิงมาฟีเจอริ่งด้วยก่อนนั้นมี My Page นะคะจาก BB ค่ะน่าจะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องอะไรสักอย่าง Perfect Town คุณผู้ฟังขามานะคะยุกิกับ M.O.M.และฮาวาซากับโซคิวหลายเพลงต่อเนื่องกันค่ะดูเวลาตอนนี้ใกล้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะส่งท้ายกันก่อนและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจสาระอีกมากมายติดตามด้วยกันได้กับรายการ Mass FM นะลุ้นฝนยังไม่มาแต่ว่าอากาศครึ้มอากาศดีตลอดทั้งวันวันนี้ไม่มีครั้งนิดหน่อยแต่ไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะเพราะว่า 70% ของพื้นที่ก็น่าจะครอบคลุมทั่วๆในเชียงใหม่แน่นอนนะคะ
1: This right here
0: ซูเปอร์เจเนียร์เพลงนี้กับ Expert Mode ค่ะเจอกัน 5 โมงนะคะ
2: Yeah yeahWatch me one step, two step, three step, four 너의 눈빛 flip it 더 가빠지는 hold Watch me

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลชูระบบสุขภาพ One Health เฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบและประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดหลังพบเชื้อดื้อยาพุ่งเกิน 70%นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Chalcodexicus baumani complex มีอัตราการดื้อยากลุ่มคาร์บาเพเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

0: การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการรวมถึงการดำเนินงานภายใต้แนวคิด One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อสื่อสารเพิ่มความตระหนักรู้ให้เกิดการชะลอการเพิ่มขึ้นของเชื้อด้วยยาในอนาคตรวมถึงมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053-242-0002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
15: Mass FM. Mass.

0: ข้าวกินมีบ้านอยู
1: ่พออยู่พอกิน
0: พึ่งพาตนอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ทำตนตามรอยพ่ออยู่อย่างเพียงพอเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
0: Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
4: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

คุณผู้ฟังคะกลับมาด้วยหัวใจแบบเต็มๆนะคะแค่มีใจด้วยความจริงใจแค่นี้คงเพียงพอค่ะกับการคบกับใครสักคนหนึ่งหวังว่าในความจริงใจน่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คนเราคบกันได้นานๆและคบกันอย่างมีความสุขนะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันที่นี่เป็นประจำค่ะจากใจศิสุดาชวชา

0: ริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงคือการก้าวไปข้างหน้าของบุคคลและองค์กรแม้ตำแหน่งอาจจะลดลงแต่โอกาสในการทำงานอาจจะดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงย่อมท้าทายความสามารถของคนที่จะไปเอาชนะมันการเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับขบวนใหม่ของคนและตำแหน่งทำให้เกิดบรรยากาศใหม่ในการทำงานคนรักงานจึงไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหากแต่ได้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเอาการเอางาน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
5: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
5: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
6: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าวันนี้ขอแนะนำกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคนะคะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกรุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานกะบับไก่ชีสพัทยาสาขามีโชคบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection มีโชคพลาซ่าค่ะ
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่
8: วิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถ

0: ยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
1: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053-140-232-4
2: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พาลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your Happiness

0: ุณผู้ฟังคะในการดำเนินชีวิตจำเป็นค่ะที่ต้องระมัดระวังตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่ว่าจะทำกิจกรรมไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการใดๆก็ตามแต่ต้องมีสติระลึกรู้ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือสิ่งที่อยู่รอบข้างด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมสภาพรถช่วงฝนตกโดยใบปัดน้ำฝนต้องกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดไม่มีรอยขุ่นมัวกระปุกน้ำฉีดกระจกต้องไม่มีรอยรั่วซึมหัวฉีดน้ำไม่อุดตันพร้อมปรับทิศทางของช่องฉีดน้ำให้ตรงกับกระจกหน้ารถระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางที่ปลอดภัยด้วยส่วนยางรถยนต์ต้องมีดอกยางละเอียดนะคะหน้ายางไม่สึกมีร่องยางลึกไม่ต่ำกว่า 3-4 มิลลิเมตรสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงพร้อมหมั่นทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟเพื่อเพิ่มความส่องสว่างจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฝนตกด้วยความปรารถนาดีMass FM ค่ะ
1: Mass FM Your happiness

0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
0: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
0: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่7

0: สุขภาพวันนี้ด้วยความปรารถนาดีได้อ่านข้อความหนึ่งบอกว่ากลุ่มแพทย์ชาวญี่ปุ่นยืนยันว่าน้ำอุ่นมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไมเกรนความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำปวดข้อหรือจะเป็นเรื่องของการไอไม่สบายตัวหอบหืดการอุดตันของหลอดเลือดดำปัญหาในกระเพาะอาหารหรือจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาหูและลำคอรวมทั้งปวดศีรษะด้วยด้วยการลุกขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นประมาณ4แก้วเมื่อท้องว่างนะคะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ45นาทีแล้วค่อยรับประทานอาหารอื่นๆตามไปนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพก็อยากจะแนะนำว่าควรจะดื่มน้ำอุ่นและบทความดังกล่าวก็ยังบอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าน้ำเย็นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากไม่ส่งผลต่อวัยเด็กก็อาจจะเป็นอันตรายในวัยชราก็เป็นได้ค่ะ
1: Education Beyond Tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3วิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนกาออริจินอลน้ำผึ้งเวเนกาที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอราบีฮันนี่เวเนกาบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือคีโตก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนกาจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
3: วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคั่นแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าว
3: ซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจริญจวนกันมาติวนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
5: Mass FM
1: ดูสำคัญไปหมดจนกระทั่งคุณป่วยแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือสุขภาพของคุณเพราะสุดท้ายแล้วถ้าปราศจากสุขภาพทุกอย่างก็ไร้ค่า Everything seems important until you get sick. Then you realize that the only thing that truly matters is your health. Because ultimately, without health, everything is worthless.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคแนะวิธีป้องกันไวรัสฮันต้าย้ำไทยยังมีความเสี่ยงต่ำเน้นดูแลสุขอนามัยและทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างถูกวิธีในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าหรือฮันต้าไวรัสซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญปัจจุบันประเทศไทยพบการติดเชื้อในระดับต่ำและยังไม่พบการระบาดเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและวิธีป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเชื้อไวรัสฮันต้าสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูได้แก่ปัสสาวะอุจจาระและน้ำลายโดยการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดคือการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของหนูรองลงมาคือการสัมผัสเชื้อแล้วนำมือไปสัมผัสจมูกปากหรือดวงตาส่วนการติดเชื้อจากการถูกหนูกัดพบได้น้อยมากสำหรับอาการของโรคเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-8 สัปดาห์โดยระยะแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียถึงรวมทั้งอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องคลื่นไส้และอาเจียนก่อนที่บางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเคยพบผู้ป่วยเพียงรายเดียวและสายพันธุ์ที่พบมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ในทวีปอเมริการวมถึงยังไม่พบการแพร่ระบาดไหนในประเทศกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศหรือสถานที่ที่อาจมีหนูอาศัยอยู่เช่นห้องเก็บของหรืออาคารที่ปิดทิ้งไว้นานหากจำเป็นต้องทำความสะอาดควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฉีดพ่นให้เปียกก่อนเช็ดทำความสะอาดรวมถึงรักษาความสะอาดบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนูพร้อมอุดช่องโหว่และปิดทางเข้าออกของสัตว์ฟันแทะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: หน้าฝนมาแล้วคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92

เราจะแก่ไวนะคะคุณจะฟังเครียดเปล่าผ่อนคลายกันไปค่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดไปทำชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบของเรานะคะงานเก่าของกระจอนสักเพลงนี้กับอย่าคิดมากและปามี่กับคิดมากด้วยนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันเสาร์ 9 พฤษภาคม 2569พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่ Back to School หลายโรงเรียนประกาศในการเปิดเทอมกันตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้อย่างมงฟอร์ดมัธยมก็เปิดวันจันทร์นะคะว่าวารีเปิดตั้งแต่วันที่7แล้วนะมีมงฟอร์ดมัธยมนะมี Prince Royal วิทยาลัยแล้วก็ยุพราชวิทยาลัยที่จะมีการเปิดเทอมวันจันทร์ที่จะถึงนี้แค่นี้ก็โหรถแน่นแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังนี่ยังไม่นับรวมโรงเรียนอื่นเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับปริมาณรถที่มากขึ้นในเช้าของวันจันทร์พรุ่งนี้ก็พักกันให้เต็มที่เพราะว่าเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นั่นเองนะคะฟังเพลงก่อนด้วยกันกับช่วงเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เบิร์ดมาแล้วชวนเข้าครัวกันดีกว่านะคะเต้นรำทำครัวจากพี่เบิร์ดค่ะ

ังกล่าวชวนโยกตามได้นะคะคุณผู้ฟังงั้นกล่าวของสามารถพยัคฆ์อรุณค่ะเมนูโปรดของหลายๆคนกับน้ำพริกปลาทูนะคะส่วนในนั้นมีงานของมอสปฏิพานกับด้วยรักและปลาทูและพี่เบิร์ดธงชัยกับเต้นรำทำครัวมาได้ยินเสียงเจียวไข่เสียงตีไข่ก่อนจะไปเจียวนี่มันก็ได้ฟิลเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังและเชื่อว่าหลายคนเริ่มหิวกันแล้วด้วยค่ะไม่อยากเข้าครัวไม่จำไม่ยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นเลยแค่แวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลาสคุณก็อิ่มก็ฟินได้กับเมนูอาหารที่หลากหลายมากมายทั้งอาหารไทยรวมไปถึงเรื่องของอาหารทะเลที่นี่ขึ้นชื่อมากๆเพราะเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพให้คุณได้ทานอย่างมีความสุขที่สุดนะคะสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆค่ะประมาณปลายสัปดาห์แบบนี้บางทีอยู่คนเดียวก็เงาๆนัดเพื่อนๆมาปาร์ตี้มานั่งคุยกันจิบเครื่องดื่มเย็นๆเมามอยการทานของอร่อยนะหรือว่าจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวแล้วก็พาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองทุกความสุขของคุณเลือกได้กับความอร่อยของร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนะเมนูพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะต้องสั่งมาลองแล้วคุณจะติดใจทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะฮะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากหรือว่าชอบกุ้งก็กลายเป็นกุ้งเหยียบน้ำได้น้ำซุปเดียวกันเลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูหล่นนะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำใหญ่กุ้งแม่น้ำเผาไซเบิร์มไซใหญ่เลยค่ะมันกุ้งเยิ้มสีทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำหรือว่าจะเป็นทอดมันกุ้งของชอบของเด็กๆนะคะกุ้งอบบนเส้นก็มีแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะทะเลรวมเผาจานใหญ่นะต้มยำกุ้งรสแซ่บปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนนะคะแล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าที่นี่เรามีทุกอย่างให้คุณได้เลือกทานกันเมนูใหญ่มากมีเยอะมากเล่มใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะลองเปิดดูแล้วอยากทานอะไรก็สั่งเราได้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้ฟินกันแน่นอนกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCCไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านสายมือก็เลี้ยวสายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถสะดวกสบายมากๆนะคะเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วย17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้าได้ค่ะ063-525-1719 063-525-1719 และดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook รวมไปถึง TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลาสฟ้าเสิร์ชได้เลยแล้วก็อย่าลืมตามไป follow กันด้วยจะได้ไม่พลาดทั้งความอร่อยแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศดีๆที่เราพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสอร่อยจัดในย่าน7ยอดนะคะ063-525-1719กับท่าจีนชมจันทร์พลาสนะคะงั้นกล่าวขออิทธิพลังกูลค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้าน

0: ิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทราส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ปี2562รัฐบาลยกให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติแต่ปรากฏว่าปริมาณกลับพุ่งสูงขึ้นทุกปีไม่มีมาตรการไหนหยุดเผาหยุดหมอกควันได้เราอยากเห็นมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่แค่แจ้งเตือนค่าอันตราย

ลดลงมาหน่อยความดันเท่ารังสูงค่ะคุณผู้ฟังความดันสูงว่าแย่แล้วดันเท่ารังสูงยิ่งแย่ไปใหญ่นะคะงั้นกล่าวของมาชาเพลงนี้ค่ะคริชนากีฬาก่อนนั้นกลับไปด้วยกันนะ 17:47 กับช่วงเย็นของวันเสาร์ชั่วโมงนี้ฟังเพลงสนุกกันนิดนึงละกันนะคะช่วงนี้ค่ะหลายคนติดตามข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพซึ่งเราต้องระมัดระวังกันนะคะอาจจะต้องระมัดระวังแต่ว่าก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันละกันค่ะเพราะว่าในเมืองไทยได้ข่าวว่ายังไม่มีผู้ป่วยโรคนี้เลยนะแต่สิ่งที่เราต้องรู้ไว้ก่อนก็คือกรมควบคุมโรคแนววิธีการป้องกันไวรัสฮันตาพร้อมย้ำประเทศไทยพบติดเชื้อในระดับต่ำมากๆค่ะซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะหรือว่าวัคซีนป้องกันได้ซึ่งไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะเป็นยานเป็นพาหนะนะคะเป็นพาหะนะคะแล้วก็รวมไปถึงหนูบ้านซึ่งเยอะมากหนูนาจะแพร่เชื้อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งได้แก่ปัสสาวะอุจจาระแล้วก็น้ำลายด้วยรู้แบบนี้แล้วต้องระมัดระวังกันค่ะซึ่งไวรัสฮันตาพาหะหลักก็คือสัตว์ฟันแท้อาการเริ่มต้นก็คือจะมีระยะในการฟักตัวประมาณ 1-8 สัปดาห์อาการเริ่มแรกจะคล้ายไข้หวัดมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนวิธีการป้องกันตัวเองก็คือการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศหรือว่าสถานที่ที่อาจจะมีหนูอาศัยอยู่นะคะหลีกเลี่ยงการกวาดหรือว่าดูดฝุ่นที่มีหนูอาศัยอยู่แล้วก็หมั่นล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดอยู่เสมอค่ะคุณผู้ฟังป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนในการมาช่วยในตัวนี้ระมัดระวังกันก็แล้วกันค่ะเพราะบ้านเราหนูเยอะซะด้วยนะคะผ่านวาระการค่ะเราคง

ของบีมกวีนะคะแฟนใครไม่รู้ยิ่งดูยิ่งน่ารักตอนนี้สิ่งที่น่ารักมากกว่าก็คือลูกแฝดทั้ง4คนของบีมกวีนะคะทั้งพิธีน้องพีไอวานแล้วก็อัญญาด้วยค่ะน่ารักมากแฟนใครไม่รู้ค่ะก่อนในนั้นพันวรการกับเราคงต้องเป็นแฟนกันเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราไม่เจอกัน1วันแต่ว่าจะมีเพลงเพราะให้คุณได้ฟังตลอดทั้งวันไม่มีเหงาไม่มีเบื่อแน่นอนกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนชั่วโมงหน้าฟังเพลงสากลเพราะๆกันต่อกับรายการเรดิโอทวายไลท์ไปพร้อมกับการเขาลิฟกับอยู่กับลมกับฟ้าอยู่กับฝนด้วยนะไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่าแต่วันนี้แจ้งเตือนกันแบบรัวๆอุณหภูมิณเวลานี้28องศากำลังดีเลยนะคะเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเย็นวันเสาร์วันนี้อากาศก็ดีนะครับคุณผู้ฟังฝนตกกระจัดกระจายนะฮะตกหนักบ้างเบาบ้างหลากหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับวันนี้ก็ดูครึ้มๆนะฮะวันตามรายงานก็ว่าน่าจะมีฝนอยู่เหมือนกันก็ติดตามเรื่องของอากาศขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเย็นวันนี้นะครับจนถึง 19:00 นนะครับเรดิโอทวายไลท์และชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและอย่าลืมนะครับตอนนี้เขามีของให้แลกนะฮะพอยต์950พอยต์ใครเป็นสมาชิกแก้วเก็บความเย็น Timber นะฮะ Timber นะครับให้สาขาละ100ชิ้นนะฮะ6สาขาก็600ชิ้นใครที่มีพอยต์ไปแลกได้เลยที่ชาบูกุทุกสาขานะครับสำหรับแก้วเก็บความเย็นนะครับ Warm Up Cafe The Best in Town วันนี้วันเสาร์แน่นอนครับจัดเต็มทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์อาหารอร่อยยามค่ำดนตรีดีๆนะฮะแบ็ครูมก็สนุกคืนวันเสาร์อย่างนี้เชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534-00677 ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมกับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับบูชิโดอิชิกายา69ทุกเมนูล้างมิกซี่เอ็กต้าอร่อยทุกเมนูโซนหน้าโซนหลัง2โซนเลยทีเดียวนะครับอร่อยเหมือนเดิมแต่ราคา69เท่าเดิมเท่านั้นหลังมิกซี่เอ็กต้าครับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ค่ำนี้นะครับเราก็ฟังเพลงเพลินๆสำหรับเย็นวันเสาร์นะครับถือว่าเป็นเสาร์ต้นเดือนพฤษภานะครับเสาร์หน้านี่ก็โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมอ๋อพอดีคุณผู้ฟังวันก่อนผมคุยให้ฟังแล้วว่ามันมีการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะครับไตรแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะฮะชิงแชมป์3ดินแดน3นครราเชียงใหม่ลำปางลำพูนนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสนามกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนนะครับการแข่งขันก็เป็นลักษณะของช็อตการสตาร์ทเที่ยงครึ่งนะฮะเที่ยงครึ่งนะครับก็เป็นสโตรกเพลย์นะครับใครที่สนใจที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ ขอให้คุณผู้ฟังส่งทีมเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะติดต่อสอบถามในการเข้าร่วมกันแข่งขันครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็โดยที่มันมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่นะเดี๋ยวนิดนึงนะครับสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวนะครับผมดูหมายเลขมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยนะฮะอ๋อนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้นะติดต่อได้ที่คุณพิษณุนะฮะหมายเลข0955965299นะฮะคุณเสนีนะฮะ0931085453นะฮะและคุณสราวุธนะครับ0861875330นะครับก็อย่าลืมนะครับก็แข่งกันวันที่30พฤษภาคมนี้กับกอล์ฟไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้าร่วมการแข่งขันสร้างกุศลด้วยนะครับอันนี้เป็นกอล์ฟการกุศลนำไปสนับสนุนเรื่องของการศึกษาที่จังหวัดลำปางนะครับ Radio Twilight

Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซี

0: ็กซ่าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วลาใกล้จะ19 นาฬิกาผมต้องลาแล้วนะฮะคุณรังขอบคุณมากนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันถึงเวลาท้ายกลับมาฟังกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันและก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้ง2ฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกัน ในแต่ละกรณีอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
5: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันเนี่ยนะคะบางที่ก็เจอความผิดของไปรง.4ติดต้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะจะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกุมชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม่
8: มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอบัดคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
7: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพ และในเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
10: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
11: นายจุมพจน์วรรณจักรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19 ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: ร
13: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026แบงคอกวันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:21 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะเล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำ ำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
14: ชีวิต

งบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กอะค่ะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รักพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายเพิ่มเติมด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพศ.หรือพรก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
5: ตอนนี้ไม่มี
6: Refresh Refill the music
7: Chiang Mai Radio Professional
8: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียน25พฤษภานี้ครอบคลุมคนละครึ่งบัตรคนจนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ในวันที่25พฤษภาคม2569นี้และให้เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่1มิถุนาคม2569เป็นต้นไปทางด้านกลุ่มผู้ได้รับสิทธิครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะแบ่งระยะโครงการเป็น 2+2 เดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกในระยะแรกจะพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นจะได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วและรัฐบาลจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าในบัตรให้อีก700บาทขณะที่เฟสที่2นั้นจะเป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยหากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง plus แทนเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนและเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง plusสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นั้นรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้าและประชาชนจ่ายเอง 40%ทั้งนี้ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากเปิดลงทะเบียนและจะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

ทำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่
6: พลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYDเรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

Chiang Mai Radio. Fashion up.

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ระวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ระวีโทร099-242-7757
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

stay right at

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: Refresh Refill the music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยอีซูซูสาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

พาสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะก็ตัวเจ้าตนเดิมชื่อเดิมพระครูอาทรวิสุทธิคุณหรือบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่เดิมอยู่แต่อายุนั้นมันบ่เดิมนะมันเดินไปทางหน้าติ๊กติ๊กทุกวินาทีจนได้80ย่างเข้ามาได้อยู่243วันมาเนี่ย243วันญาติโยมท่านทั้งหลายอันเนี้ยมันไม่หยุดมันเดินไปทางหน้าติ๊กติ๊กเหมือนเดินไปเดินไปมันก็พบถึงสุขพบถึงทุกข์พบถึงเจ็บถึงปวดสะปะสะเปดในที่สุดมันก็จะถึงที่สุดแห่งที่สุดฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังอันเป็นที่รักที่นับถือทุกท่านก็อย่าได้ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทสิ่งใดที่ควรละเอาก็ละเถอะเมื่อเราทำมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งชั่วช้าละมกเป็นสิ่งบดีละละหันกลับมาทำสิ่งที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลที่สามารถเสริมสร้างบารมีของตัวเองให้ดีต่อไปญาติโยมท่านทั้งหลายสิ่งดีๆนั้นก็คือธรรมะและศีลสิกขาบทที่เราพึงยึดปฏิบัติยึดรักษาอาตมาภาพได้นำญาติโยมไหว้พระสวดมนต์โดยย่อโดยสังเขปมาตลอด

ก็เพื่อที่ว่าจะทำเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อชีวิตเพราะทุกวันนี้เขาได้สร้างแต่กรรมกรรมมีสองกรรมกรรมดีกับกรรมชั่วเรื่องของกรรมอาบัติสามบาทที่จะเป็นแก้ไขได้มันมีเหมือนกันหนทางช่องทางแต่บัจจัยแก้กรรมแต่สร้างกรรมเพิ่มขึ้นประเดี๋ยวหลังจากไหว้พระอย่างเรียบร้อยก็จะได้นำมาอธิบายโดยย่อญาติโยมฟังและการนี้ออกวิทยุสถานีวิทยุอันนี้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ต้องขอขอบใจต่อญาติโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดต่อไปตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยเนอพระหังสัมมาสัมพุทธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมัง
สารนังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทโธอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณัสสะสัตโธปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุสะวะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนาจิโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณัสสะสัตโธปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาลิปุริสยุคคณิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยตะกินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุโอชังโฆสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโอชังฆาจัตตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคาสัตเตเตสัพพทักสินามุนีนาสัมมาทักขาตาปาวิตาปาอุลิกะตาสังวัตตันติอปิญญาญาณิพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาเจตัสสะมิงสัมมะเยนะโทมุคันลานัญจะตัสสะปังจิลานิทุกิเตติสวะโพชฌังเคสัตตะเทสัญญิติยะตังอปินันติตวะโรคมุจเจสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพทาเอกทัธรรมราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนตติเรนะตัญเยนะปันนาเปตวานะสัทธรังสัมโพธิตวะยะอัปปาทาธรรมบุตรสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทา
ปะยินดาติยะอาปาตาตินนันนัมปิมะเยสินังมัคคะรัตตะกิเลสวาปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพัทธาสักกัตโตพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสันตังพุทธเตเชนะสุทินานัตสันตุปัตถวะสัพเพทุกขวุปัสสะมันตุเตสักกัตโตธัมมารัตตานังโพสัตถังพุทธัมมังวะรังปะลิลาหูปัสสะมันตังธัมมะเตเชนะสุตินานัตสันตุปัตถวะสัพเพภญะวุปัสสะมันตุเตสักกัตโตสังฆารัตตานังโพสัตถังอุตตัมมังวะรังอาอุนายังปะอุนายังสังฆเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตมวาสเปโรกาวุปัสสะเมนตุเตอติอุนัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตรโรสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันอะอิเทวะเตปริวัจเจลาจะตันเตอมโนเสหิปวะเกพยัคเคนะเกวิเสปุเตอกัลละมันละเนนะวาสัพพัสสัมมามรณะปุตโตตะเปตวกัลละมริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตวสุขิสัทธาสุตตะสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังคารานังวัจจังกะลุงปะเลสังเดสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตะเตเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนอันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงคปริตยันดุนิมิตังสักกัตตวะอุณัสสะวิจโยมนปกถาเหล่านี้เป็นอันศักดิ์สิทธิ์แม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจเก็บไข่ได้ป่วยตรงเปียทิโลกร้ายโลกนักกินยุกกินยาต่อได้บหายไปรักษาที่หมอก็บหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียทิอันร้ายอันนักที่เกิดขึ้นในสรีระร่างกายทุกส่วนของข้าพเจ้าและญาติโยมืออันตรธานสวหายจะเกิดมีมาอย่าได้มาค้ำและมากายสุขกายสบายใจแม้นว่าทนข้าพเจ้าและญาติโยม
เดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลใกล้ทุกตลอกทุกกองไปก็เอื้อมีใจกับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยยะต่างๆแบบว่าอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยโรคาภัยอุปติภัยอย่าได้มากรรมมากายอย่าได้เกิดมีมาแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมจำเริญด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทสุขกายสบายใจจำเริญด้วยกิจการงานการค้าการขายในตำแหน่งหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังปะลังกรมอุตุบรรประกาศบอกเตือนสติตลอดเวลาทุกภาคในประเทศไทยทุกจังหวัดก็ระมัดระวังพายุโซนร้อนหน้าฝนตกลูกเก็บตกลมนักก็จะทำเอื้อเสียเข้าเสียท้องนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24 ชั่วโมงอาตมาและญาติโยมทุกคนก็ผ่านมานับว่าบุญนับด้วยกรรมและพวกเราต้องผ่านต่อไปจนได้100 ปีนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันหนองตองใกล้เคียงมีรายงานฝนตกตะวันนี้ฝนตกก่อนง่ายกินข้างง่ายยังมีน้อยมิดมดไก่เตี้ยงมาแดดออกละยังง่ายตะวันไปสวดสืบชะตาแก่หลวงปู่กุบาดองดีวัดวารุกะลามบ้านเกาะส่งน้ำธาตุเสร็จเรียบร้อยฉันเข้าเจียงกว่าก็ไปร่วมบุญที่วัดพระบาททุ่งอ้อสันบะตองกลับมาที่วัดสลีลังกาต้นโจกก็ส่งน้ำพระธาตุในฐานะเป็นครูบาอาจารย์จะละว่าได้สิ่งเหล่านี้กลับมาวัดพักผ่อนพอสมควรส่งน้ำเรียบร้อยเทศนาทำงานข่าวดำที่วัดกำแพงงามขอบใจเนอร์ต่อญาติของเจ๊ต้อยที่ปากันมานักหนาบ้าบ้านนั่งฟังเทศฟังธรรมด้วยการสงบตึงกายตึงวาจาตึงด้านจิตใจสังเกตได้ว่ามีคนเล่า2 คนนั่งอยู่ตรงหน้าก็เลยถามไปว่าคุณโยมอายุเท่าไรปีนี้โยมตอบว่า94โอ้โหอีกคนหนึ่งนั่งใกล้ชิดกัน92เป็น2 พี่น้องคนหนึ่งเป็นแม่ของคนที่ตายญาติโยมดูผิวพรรณวรรณะใบหน้าใบตาเปิ้ลเปล่งปังมีความสุขและคนตายนั้นก็บัดตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสิ่งดีๆแก่ตัวเองมามากรับทราบจากคนใกล้ชิดและคนที่อยู่ในระแวกนั้นว่าคนตายเป็นคนอย่างไรโอ้ตุลุงปนหุ่มกินหุ่มตานเนอวัดว่าอารามก็สร้างงานแผงเพื่อนมีการวิ่งงานให้เจ๊ถึงไปประกาศช่วยเหลืออยู่ตลอดเรียกว่าอุปถากอุปธรรมพระพุทธศาสนามาด้วยดีตลอดแต่ไม่มีครอบครัวเพื่อนก็อายุ69ก็จากโลกไปพอสมควรจบมือปอนจบปิกมาวัดมาพักผ่อนตราบเท่าปัจจุบันนี้ระยะนี้จะอู้เรื่องการแก้กรรมมันเป็นการกระทำของแต่ละบุคคลนะญาติโยมจะมาทำเพราะว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจญาติโยมทำทั้งกายวาจาทั้งใจเราทำสิ่งเพื่อที่บดีพูดสิ่งที่บดีและคิดสิ่งบดีจะไม่ยกเพิ่นได้วะใครจะเอา
ญาติโยมมันเอาเงื่อนกันมาได้แล้วก็แก้มาได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็แก้มาได้จะมีตนวิเศษที่ไหนก็ต้องแก้มาได้เพราะกรรมนี้จะยกหรือไผ่ดึ้มได้คนใดทำก็เป็นของคนนั้นเขาทำดีก็เป็นของเขาเขาทำชั่วก็เป็นของเขาญาติโยมสิ่งที่มันจะทำเอื้อกรรมบดีนั่นนะมันบัดสามบาทเอื้อผลได้ง่ายๆเด้อนั่นก็คือกรรมดีโอ้ง่ายบุญเอามาปิดบังบาปเพื่อได้ถ้าสร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากินทานมาตลอดแต่กรรมที่เขาสร้างเป็นกรรมชั่วช้าลามกผ่านมานักพ่องเบาพ่องแต่เขาสร้างกรรมดีนักมันก็สามารถจะมาปิดบังกรรมชั่วเหล่านั้นแต่ว่ากรรมบดีนั้นมันมีอยู่ฮะนะมันมีอยู่ฮะจะไปไถ่ไปถอนมาตึงบัดได้มันเป็นดำกับขาวถ้าสร้างความดีนักๆญาติโยมกรรมชั่วนั้นมันเออผลได้ยากเออผลได้ยากถ้าหากว่ากรรมดีบุญกุศลต่างๆที่สร้างมันเบาบางเมื่อใดกรรมชั่วพลังมันแห้งมันก็ทะลุมาอันเมื่อจะมาเล่าแล้วเล่าอีกอายุเก้าปียิงนกเอี้ยงแข้งขามันหักมันจับกิ่งไม้มาได้จนอยู่มาอายุ59นับได้50 ปี50 ปีนั่นแหละกรรมตัวนี้ยังสนองมาได้แต่ว่าเมื่ออายุ59บุญถ้าอย่าบางไปน้อยกรรมยิงนกเอี้ยงพุทธขึ้นมาสนองทันทีนั่งรถไปเตะขากลับรถชนกันตุ้มเออคนขับว่าเป็นยังอาตมาเป็นตุ๊ขาหักก็กรรมขาหักปุ๊บนึกถึงนกเอี้ยงที่ยิงมันญาติโยมนึกถึงนกเอี้ยงที่ยิงมันแล้วประจายกับแม่ยิงครอบครัวนั้นก็ลงมาแต่มาก็ถามว่าคุณยมเป็นคนที่ไหนแกก็ตอบว่าเดิมทีเกิดกำแพงเพชรแต่เดือนกว่ามาปลูกบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ครับโอ้นกเอี้ยงตัวนี้ไปเกิดถึงกำแพงเพชรนะยังปิกมาเชียงใหม่อยู่นะยังเอารถมาชนกับรถผู้เจ้าหนองตองอยู่บวกตั้งหน้าคนขับเป็นยังแต่ตุ๊นี่ขาหักเลยอะโยมเนี่ยมันบันนีไปไหนมันคอยที่จะฮื้อผลอยู่หันฉะนั้นญาติโยมสร้างกรรมดีไปนักเหมือนน้ำหนึ่งแก้วโยมเอาเนี่ยเอาเกลือเขาใส่เค็มถ้าโยมอยากจะฮื้อความเค็มมันจางมันก็ต้องเอาน้ำเทเข้าไปจนมันล้นแก้วไปครับน้ำที่เค็มนั้นออกมาจนในที่สุดน้ำนั้นจืดจางว่ามีรสเค็มในแก้วนั้นแต่ถามว่าน้ำที่ออกมามันมีเค็มกับมีมันเค็มอยู่ตลอดก็ตัวบาปมันต้องมีอยู่ฮะนะกรรมบดีต้องมีฮะอย่าไปแก้ที่ไหนตึงมันได้ขณะพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถจะแก้กรรมของพุทธองค์ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายต่อสู้กับเทวทัตนาคินจามนะวิกาต่อสู้กับอิเลสเอาชนะได้ด้วยธรรมะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังกรรมแก้ไม่ได้มอบเพื่อไปถึงมาเอาเพราะเอาสร้างขึ้นมาเองทั้งกรรมชั่วและกรรมดีวันนี้ขอฝากในกรรมแก้ไปได้อายุวันโดสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศราศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องค์หลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9:00 นเป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดชุดละ 2,500 บาททายทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540 0817836540ก็เป็นส่วนอนุโมทนากับงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูพิสิทธิ์ศรีราพรเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำทุกครัวเรือนเชิญท่านร่วมงานบุญงานกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกัน
0: คนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราแต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือวินัยและเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากของใครหลายคนรู้หรือไม่ว่าเพียงเดินเพิ่มวันละ 1,900 ที่สามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์อย่างมากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า7ปีโดยวัดผลจากการเดิน 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,379 และ 11,529 ก้าวไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ500ก้าวจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,900 โอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวน9ทีละน้อยก็เป็นส่วนที่การเดินวันละ 19,000 ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับก้าวตั้งแต่ปีคริสตศักราช1965และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันจะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ 19,000 เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,900 ถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,900 รวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 19,000 ต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ 19,000 เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ 19,000 เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,900 น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวน9เดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวน9ต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,900 เป็น 6,209 ทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,509 ต่อวัน พบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2กลุ่มกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ 19,000 อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่านเดินได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องท้อขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ 8,900 เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแน่ๆจำนวนก้าวที่เหมาะสมในการเดินต่อวันแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกก้าวที่เพิ่มขึ้นก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวจาก 5,000 เป็น 6,900 ก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้ก็มีคำแนะนำช่วงอายุผู้ใหญ่ 18 ถึง 59 ปีควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 6,900 ถึง 8,900 ต่อวันช่วยรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงสุขภาพเด็กและวัยรุ่นควรเดินมากกว่า 12,900 ต่อวันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเหตุผลดีๆที่ควรเดินออกกำลังกายนายแพทย์ธนาวุฒิเลิศเอกธรรมศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ระบุว่าการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและลงทุนน้อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาวช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนเราต้องประหลาดใจทีเดียวช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกทำให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นอนหรือนั่งทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกจะลดลงกล้ามเนื้อรีบเหลวไม่กระชับการออกกำลังเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเข่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพกในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรงหรือเคยกระดูกแตกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจเสี่ยงอันตรายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุเสียก่อนและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าการเดินออกกำลังกายในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะเพราะช่วยลดแรงกดที่ข้อ

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลท่าตะรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังจาก
2: ปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดคืนสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตีสามถึงตีห้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดคืนสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตีสามถึงตีห้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นรู้
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการ

0: ีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้เกิดมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีแต่มนุษย์เกิดมาแล้วมันเกิดมา1วันมันก็แก่1วันแต่พวกเราทั้งหลายเกิดมา1เดือนมันก็แก่1เดือนเกิดมา1ปีมันก็แก่มา1ปีนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่มันปรากฏแต่พวกเราทั้งหลายระหว่างที่มันเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีสติเราก็จะถ้าเรามีสติระหว่างที่มันเปลี่ยนแปลงเราก็จะดำรงตนด้วยธรรมแต่เรามีสติดำรงตนด้วยธรรมเช่นสติมันจะบอกให้เราดำรงตนด้วยศีลเนี่ยสติมันจะบอกให้เราดำรงตนด้วยศีลกายของเราต้องประกอบไปด้วยศีลจิตของเราต้องประกอบไปด้วยศีลดังคำว่าทำความดีด้วยกายทำความดีด้วยวาจาทำความดีด้วยใจคำว่าความดีก็หมายถึงศีลเราจะทำความดีใดๆทุกครั้งต้องประกอบไปด้วยศีล ความดีนั้นเป็นความดีอันประเสริฐเป็นความดีที่คนทุกคนยอมรับเป็นความดีที่เหล่าเทวดาทั้งหลายยอมรับเป็นความดีที่พ่อแม่ของเรายอมรับเป็นความดีที่คนใกล้ตัวของเรายอมรับความดีใดๆที่เกิดจากศีลประกอบไปด้วยศีลเป็นความดีที่เป็นสากลเป็นความดีที่คนทุกคนยอมรับสรรเสริญดังพระพุทธเจ้าดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อดังพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อดังหลวงปู่มั่นครูบาเจ้าศรีวิชัยดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดำรงตนด้วยศีล นี่แหละทำให้เรานั้นทำให้เราเคารพและศรัทธาแต่เราจะเห็นว่าบุคคลที่ดำรงตนด้วยศีลกลายเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลแบบอย่างให้กับโลกดังเช่นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ดำรงตนด้วยศีลจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกจึงเป็นบุคคลแบบอย่างของโลกคนทั้งโลกจึงเอาพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างตัวอย่างนะเราจะเห็นแต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าแต่พระอรหันต์เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นต้นแบบมาเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกับพ่อแม่ทุกคนดำรงตนด้วยศีลดำรงตนด้วยศีลพ่อแม่ก็เป็นต้นแบบอย่างให้กับลูกแต่พวกเราทั้งหลายวันหนึ่งพ่อแม่หมดลมหายใจไปลูกก็จะเอาพ่อแม่นั่นแหละมาเป็นต้นแบบอย่างดำรงตนด้วยศีลประพฤติตนด้วยศีลเอาศีลมากำกับเอาศีลมากำหนดเอาศีลมาควบคุมกายวาจาใจของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจธรรมะมันจะบอกมันจะสอนให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยศีลพวกเราทั้งหลายดำเนินชีวิตโดยใช้สมาธิดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักของการพัฒนาเป็นหลักของการแก้ปัญหานะท่านทั้งหลายใส่ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหลักให้กับชีวิตของเรานะให้เราต้องพิจารณาบุคคลที่ดำรงตนด้วยศีลกับบุคคลที่ล่วงละเมิดศีลย่อมแตกต่างกันนี่แหละคนที่มีธรรมะกับคนที่ไม่มีธรรมะก็ย่อมแตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราแตกต่างกันนั้นคือธรรมะ แต่คนจำนวนมากไม่ได้คิดว่าคนมีธรรมะแตกต่างกันแต่คนจำนวนมากเข้าใจว่าการมีเงินทำให้เราแตกต่างกันคนจำนวนมากเข้าใจว่าเรามีการศึกษาย่อคนที่มีการศึกษากับไม่มีการศึกษาแตกต่างกันอันนี้แหละคือคนที่มีสติปัญญาจึงรู้ว่าศีล5นี่แหละทำให้เราเสมอกันเนี่ยธรรมะทำให้เราเสมอกันแต่พวกเราทั้งหลายเพราะศีล5เป็นความจริงของชีวิตคนที่มีการศึกษาแต่ไม่มีศีล5เห็นมั้ยพวกเราทั้งหลายคนที่มีการศึกษาไม่มีศีล5ไม่เป็นที่ยอมรับคนที่ไม่มีการศึกษาแต่ดำรงตนด้วยศีล5เป็นที่ยอมรับเราจึงรู้ว่าศีลธรรมะคือศีล5สร้างความเสมอภาพให้กับคนทุกคนนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่ประพฤติธรรมจึงรู้ว่าธรรมะผู้สร้างความเสมอภาพให้กับชีวิตของเราให้เราเข้าใจเช่นนี้นะคนที่มีสติคนที่มีปัญญาจึงรู้ความจริงว่าธรรมะอยู่เหนือการศึกษาธรรมะอยู่เหนือเงินทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่บุคคลที่มีสมบัติก็เข้าใจว่าเรามีสมบัติเหนือกว่าบุคคลอื่นๆสมบัติที่เราได้มาเกิดจากการล่วงละเมิดศีลพวกเราทั้งหลายการได้มาซึ่งสมบัตินั้นก็ไม่มีความสุขบุคคลที่ได้สมบัติเกิดจากการล่วงละเมิดศีลจึงทำให้เราได้สมบัตินั้นไม่มีความสุขโดยเฉพาะวัฒนธรรมการศึกษาเราจะเอาคนที่มีการศึกษาเนี่ยกับคนที่ไม่มีการศึกษาแตกต่างกันแต่แนวคิดของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะมาเป็นผู้สร้างความแตกต่างกันใครจะมีการศึกษาใครจะไม่มีการศึกษาก็อยู่ที่ศีลทั้ง5ข้อนั่นแหละพวกเราทั้งหลายคนที่มีการศึกษาถ้าล่วงละเมิดศีลก็เป็นคนที่ไม่เป็นคนที่แตกต่างจากคนที่มีศีลคนที่มีการศึกษาไม่มีการศึกษามีศีลทั้ง5ข้อมีความเสมอเหมือนกันหมดนี่แหละคือเราจะเห็นได้ว่าศีล5จะทำให้เราเป็นคนเสมอเหมือนกันหมดการศึกษาเป็นความจริงเฉพาะสังคมที่เรากำหนดขึ้นแต่ศีล5นั้นเป็นความจริงทั้งกายทั้งจิตเป็นความจริงนอกกายนอกจิตดังเราทำดีเราด้วยทำดีด้วยกายกับจิตเราจะทำความไม่ดีก็อยู่ที่กายกับจิตเราจะรู้ความจริงอยู่ตลอดเวลาว่าขนาดนี้เราทำความจริงว่าดีก็เรารู้อยู่แก่ใจไม่ดีอยู่ก็รู้อยู่แก่ใจดังเรานั่งสมาธิขนาดนี้เราก็รู้อยู่ว่าเรานั่งร่างกายเราเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นนี่เราก็รู้นี่คือความจริงของปัจจุบันจิตใจเราหงุดหงิดอึดอัดไม่อยากนั่งสมาธิเกิดความเบื่อหน่ายเราก็รู้อยู่แก่ใจนี่คือความจริงของปัจจุบัน

0: 炫美 Radio Freshen Up。มาเป็นสมาชิกGlobal Clubกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass
7: FM เชื่อมั่นในความดี
8: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
8: พระพุทธองค์ ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
6: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
8: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
6: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
8: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ฝากโดยความว่าจงพิจารณาตนด้วยตนเองมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดติตนเองเพราะเหตุใดไม่ควรทำเหตุนั้นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้เกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกมือหันมาและดูมืออาจารย์นี่เนี่ยลูกดูนี่นะนี่คือความคิดชั่วนี่คือความคิดดีนะเด็กที่ฝึกคิดดีมาชำนาญเนี่ยความคิดดีก็เกิดง่ายแล้วก็เกิดอย่างมั่นคงความคิดชั่วไม่ค่อยได้เกิดจิตใจรับความคิดได้ด้านเดียวถ้าคิดชั่วก็ไม่คิดดีถ้าคิดดีก็ไม่คิดชั่วนะเพราะฉะนั้นเด็กที่ฝึกคิดดีมาชำนาญเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งได้ง่ายนิ่งได้เร็วนิ่งได้นานแล้วก็มีอำนาจมีพลังแต่เด็กที่อ่อนแอคือเด็กที่ดูทีวีเยอะเล่นเกมเยอะเนี่ยหัวจิตใจเขาจะล็อกเล็กล็อกเล็กมีแต่คิดชั่วเป็นส่วนมากอ่อนแอมากเลยพยายามจะคิดดีนิดเดียวเองคิดชั่วมาละคิดดีนิดเดียวเองแพ้ละอย่างเงี้ยนั้นมาอยู่ที่นี่มาฝึกจิตให้คิดดีให้ชำนาญเข้าใจไหมลูกนะมีแม่ชีคนหนึ่งเขานั่งสมาธิตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยถึง6โมงเช้า6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเนี่ยทุกวันเป็นปกติและในพรรษาเนี่ยในพรรษาเนี่ยเขาก็จะนั่ง7วันต่อเนื่องเลย7วัน7คืนเลยนะลามะบอมดันตามังที่ประเทศเนปาล นั่งไป6เดือนคนทั่วโลกบินไปดูประเทศไทยก็ไปดูนะนักข่าวทีวีช่องนั้นช่องนี้เหมาเครื่องบินไปเลยแล้วก็เหมารถไปขับตามเข้าไปดูถึงในป่าก็ไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งขัดสมาธินิ่งแล้วมีคนเต็มไปหมดมีคนเฝ้าดูเขามีคนไปเฝ้าดูเฮ้ยไม่ขยับเลยไม่ลุกไปถ่ายไม่ลุกไปฉี่เลยเนี่ยโอ้ทำไมมันขนาดนั้นนั่งมา6เดือนลงหนังสือพิมพ์ทั่วโลกเลยมี VCD ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เอามาเปิดให้ดูเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นเด็กยุคใหม่เป็นเด็กที่1นาทีก็นิ่งไม่ได้เนี่ยน่ากลัวไหมเขานั่ง6เดือนอะแต่เรานั่ง1นาทีด๊อกแด๊กด๊อกแด๊กก็ยกกี้แยกน่ากลัวมากเลยลูกทดลองใหม่ทั้งหมดลุกขึ้นยืนทั้งหมดลุกขึ้นยืนมีสติเวลายืนสอนหรือยังท่าลุกท่ายืนเนี่ยไม่มีใครสอนเลยเอายืนขึ้นตรงๆยืนขึ้นทางขวามือของเบาะยืนเลยมายืนขวามือของเบาะทางขวาของเบาะยืนเท้าเป็นเลข11ขนานกันอย่างนี
3: ้ขนานกันเป็นเลข11ค่ะปลายเท้าไม่บานออกนะคะปลายเท้ากับส้นเท้าตรงกันและห่างกัน1ฝ่ามือค่ะเท้าซ้ายกับเท้าขวาห่างกัน1ฝ่ามือ
2: 1ฝ่ามือ
3: 1ฝ่าม
2: ือแยกส้นเท้าออก1
3: ฝ่ามือปลายเท้า1ฝ่ามือถูกต้องค่ะ
2: เอามือไขว้ไปข้างหลังมือขวาจับข้อมือซ้ายเอานะต ่อไปเปลี่ยนเป็นมือประสานกันข้างหลังประสานกันไว้นะประสานอย่างเงี้ยประสานไว้ข้างหลังนะเอาละแล้วยืนตัวตรงหายใจยาวๆลึกๆดูภาพกระดูกข้างหน้านี้ในตัวคนเรามีกระดูกหรือไม่มีมีไหมคะถ้าไม่มีกระดูกนะฮะเนื้อกับหนังในตัวเราจะกองหยับลงไปทันทีเลยเป็นกองกระจุกอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากมีกระดูกค้ำไว้เนี่ยก็เลยยืนได้เพราะนั้นกระดูกคือของจริงที่มีอยู่ในร่างกายทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะกระดูกคือแคลเซียมทางภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกแคลเซียมหินปูนอะลูกหินปูนอะแคลเซียมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดูไว้ซะดูไว้แล้วจำไว้เลยในแต่ละคนมีกระดูกอย่างนี้ซ่อนอยู่ข้างในอ้าวนึกในใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนะแล้วเริ่มน้อมแต่ปลายเท้าลูกตั้งแต่เท้าเลยกระดูกแล้วขยับขึ้นมากระดูกเท้าเสร็จกระดูกแข้งเลยกระดูกขึ้นมากระดูกเข่ากระดูกขากระดูกสะโพกนะขึ้นมาเรื่อยๆทางขวานะขึ้นมาทางขวาขึ้นมากระดูกซี่โครงกระดูกมือกระดูกแขนล่างกระดูกแขนบนนะกระดูกไหปลาร้าเนี่ยกระดูกสะบักหลังเนี่ยแล้วก็กระดูกคางกระดูกคอกระดูกคางเนี่ยกระดูกคางจะห้อยอยู่ตรงเนี้ยห้อยติดที่ขานไกบนขานไกล่างก็ห้อยเวลาพูดขานไกล่างจะขยับงึกเนี่ยมีจริงๆมีกระดูกจริงขณะที่ลูกๆกำลังมองกระดูกนี่ลูกรู้ไหมจิตลูกเป็นกุศลเพราะว่าตอนนี้ไม่โลภตอนนี้ไม่โกรธและตอนนี้ฉลาดตอนนี้พวกเราเป็นเด็กฉลาดแล้วนะรู้จักกระดูกในตัวเอง

0: แล้วนะฉลาดต่อไปอีกเอาข้างซ้ายลูกไปดูเท้าข้างซ้ายเลยเอาท่องไปเลยกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกขึ้นมาเรื่อยๆลูกกระดูกเท้ากระดูกแข้งกระดูกเข่ากระดูกขาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆลูกแล้วก็ในใจก็ท่องไปกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแล้วนิ่งๆลูกลูกสังเกตดูสิว่าหัวเราทำไมกระดกกระแดกคุมหัวตัวเองได้ไหมเออเนี่ยหัดหัวนิ่งๆได้ไหมคอตรงหัวตรงได้ไหมมองตาอย่างเดียวตามองมาที่ภาพกระดูกแล้วก็เริ่มนึกในใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแล้วก็นิ่งนะลูกทำได้อย่างนี้เนี่ยความโกรธจะไม่เกิดที่ใจเลยศัตรูมายืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะเรามองเป็นกระดูกกระดูกนี่จะไม่โกรธศัตรูเลยผู้หญิงสวยแค่ไหนมายืนอยู่ข้างหน้าเราเราก็มองกระดูกกระดูกนี่ก็จะไม่หลงรักเข้าใจไหมตอนนี้จิตใจเราจะบริสุทธิ์ไม่รักไม่ชังไม่โง่ไม่หลงวันนี้อาจารย์สอนให้หนูได้บุญมหาศาลเลยนะเนี่ยฝึกลูกฝึกหนึ่งนาทีก็ยังดีเนี่ยเด็กๆคนไหนขี้เกียจโกรธนะเอ๊ะทำไมเราโกรธง่ายจังเลยเพราะเราไม่มีกรรมฐานวันนี้จะสอนกรรมฐานกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนี่เป็นของจริงนะลูกเนี่ยขณะที่ลูกกระดูกนะลูกตอนนี้ความคิดดีเกิดที่ใจเลยกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนะเนี่ยความคิดดีเกิดละกระดูกกระดูกไม่โลภความโลภก็เกิดไม่ได้กระดูกกระดูกความโกรธก็เกิดไม่ได้ความหลงก็เกิดไม่ได้กระดูกกระดูกอย่างนี้นะเอาละต่อไปปล่อยมือขวากลับมามือซ้ายมาวางข้างตัวมือขวายกขึ้นเอานิ้วชี้แตะบนริมฝีปากด้านขวาแตะไว้นะแล้วก็ว่าตามอาจารย์นะผมเอาจิตนึกไปที่ผมบนหัวเนี่ยผมสกปรก
1: สกปรก
0: นึกถึงผมแล้วสกปรกผมนี่ถ้าไม่ได้สารละเม็ดเหม็นต่อไปขนนึกมาที่ขนคิ้วขนตาขนที่แขนขนเนี่ยขนสกปรก
1: ขนสกปรก
0: ต่อไปเล็บเนี่ยมาที่เล็บนิ้วเล็บนิ้วมือเนี่ยนะเล็บสกปรก
1: สกปรก
0: อุ้ยเชื้อโรคอะไรก็มาเกาะที่เล็บเล็บเน่าเล็บหงิกเล็บงอนะฟันสกปรก
1: สกปรก
0: มีขี้ฟันเต็มไปหมดนะเอาต่อไป
1: หนัง
0: เนี่ยถัดจากฟันลงมาก็เป็นหนังสกปรก
1: หนังสกปรก
0: ตอนเย็นก็มีแต่ขี้ใครต้องไปอาบน้ำอาบสะอาดไปนอนหลับตื่นเช้ามาเหม็นอีกละเอาว่าเร็วๆว่าตามอาจารย์ผมขนเล็บฟันหนังเล็บอยู่บนนั่นนะผมขนเล็บฟันหนังอาจารย์เลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยต่อไปเอามือลง เอามือลงแล้วให้มีเล็บอยู่ตรงนั้นนะเอาแล้วว่าใหม่ดิ
1: ผมขนเล็บฟันหนัง
0: ทีนี้ย้อนคืนหนังฟันเล็บขนผม
1: หนังฟันเล็บขนผม
0: ผมขนเล็บฟันหนัง
1: ผมขนเล็บฟันหนัง
0: หนังฟันเล็บขนผม
1: หนังฟันเล็บขนผม
0: เอาละว่าเร็วๆเลยขึ้นลง
1: ขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังฟันขนผม
0: อ้าวขณะที่พวกเรากำลังผมขนและฝรั่งตอนนั้นจิตสงบนะฮะจิตไม่ฟุ้งไปที่อื่นเนี่ยอันนี้ความคิดดีเกิดละนี่คือกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาไปบวชเนี่ยเขาจะให้ท่องเนี่ยผมขนและฝรั่งเกสาโลมานะคาทันตาตะโจเนี่ยตะโจทันตานะคาโลมาเกสาเข้าใจไหมอันนี้เป็นสมถะเป็นสมาธินะขณะที่คิดอยู่เนี่ยไม่ฟุ้งไปที่อื่นเอาละพวกเราอยากเรียนหนังสือเก่งไหมลูกอยากไหมนี่คือวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งให้จิตนิ่งก่อนจะอ่านหนังสือทำสมาธิแป๊บนึงนั่งตัวตรงแล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังสัก5นาทีแล้วก็อ่านหนังสือทีนี้ฉลุยเลยสมองเราจะโปร่งใสทุกวันนี้เด็กอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะฟุ้งซ่านเพราะว่ากิเลสด๊อกด๊อกแดกแดกดุ๊กดุ๊กดิ๊กดิ๊กจิตไม่มีอำนาจเลยนะเอาท่องพร้อมกันผม
1: ขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บข ขนผม
0: เอาต่อไปหลับตาแล้วก็นึกภาพไปเลยผมนึกภาพผมนะผม
1: ข
0: นเล็บฟันหนังย้อนหนัง
1: ฟัน
0: เล็บขนผมเอาท่อง
1: ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผม
0: ต่อไปดูใจตัวเองลูกถ้าใจเรานิ่งเราก็จะยืนนิ่งถ้าใจเราหลุกหลิกเราก็จะหลุกหลิกตาก็จะมองสักแต่ว่าท่องคือเราก็ท่องไปผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็คือจิตยังดุ๊กดิ๊กอยู่จิตที่มันละเอียดมากลูกไหนลองใหม่นะแต่ละคนหลับตาลงหลับตาลงแล้วก็ผมจิตก็นึกถึงผมขนจิตก็นึกถึงขนเล็บก็นึกถึงเล็บฟันก็นึกถึงฟันหนังเอาเลยเริ่ม
1: ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผม
0: อ่ะลองเร็วขึ้นดิเร็วผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนัง
1: ฟันเล็บผม
0: อันนี้เป็นสมถะเป็นสมาธิให้จิตนิ่งอยู่ตรงนี
1: ้หนังฟันเล็บขนผม
0: เอาฝึกลูกฝึก
1: เล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขน
0: เอาละมีสตินะค่อยๆนั่งลงพร้อมกับท่องไปมีสตินั่งลงขัดสมาธิแล้วก็ท่องผมขนเล็บฟันหนังจะดูว่าได้กี่นาทีผมขนเล็บฟันหนังกระพับไป1นิ้วหนังฟันเล็บขนผมนะผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บผม1รอบนะขึ้นลงเป็น1รอบเนี่ยก็1นิ้วอ้าวดูว่าใครจะได้เท่าไหร่นะเอานั่งลงนั่งขัดสมาธิเลยตอนนี้เราจะฝึกให้จิตเกิดความคิดฝ่ายดีให้นิ่งอาจารย์กำลังสอนอุบายวิธีฝึกจิตนะลูกแล้วพอเราฝึกจิตเป็นเราไปนั่งสมาธิจิตเราก็จะนิ่งง่ายเอาเด็กๆเริ่มเลยนะผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผม1นิ้วเราก็เริ่มขยับ1นิ้วผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บ2นิ้วละเอาเนี่ย10ละต่อไป11 12 20ละต่อไป30ละจะได้กี่10นะเตรียมตัวนี่คือการฝึกจิตให้นิ่งไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นฝึกนะลูกอาจารย์จะดูว่าพวกเราฝึกได้กี่นาทีโดยไม่ดุกดิกไม่ยุกยิกเอานั่งตัวตรงเลย1 2 3เริ่มหลับตาหลับตาลูกดีมากลูกดีมากเยี่ยมมากหลับตาว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะนิ่งสงบเบานับไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ละ2 3นับไปโอ้เยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากประคองจิตให้เกิดกุศลนะว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆเอออย่างนี้แหละจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้ลูกฝึกเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนี่ยเห็นไหมพวกเราเก่งละนิ่งได้ละสมถะสมถะสงบเดี๋ยวอาจารย์จะจับเวลานะมันได้กี่นาทีประคองจิตไว้นะลูกให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บค่อยๆน้อมจิตเห็นภาพไปด้วยเห็นผมสกปรกขนก็สกปรกอุ๊ยผมขนเล็บฟันหนังนี่ของโสโครกทั้งนั้นเลยผมตกอยู่ในห้องอาบน้ำตกอยู่บนพื้นกระจุกอยู่ตรงท่อระบายเนี่ยสกปรกมากเล็บตัดออกมาสกปรกมีขี้เล็บเล็บเน่าเล็บกุดเล็บหงิกเล็บงอเล็บเป็นเชื้อราฟันก็มีรากฟันยาวๆขี้ฟันเคลอะมีแมงเจาะอุ๊ยสกปรกทำจิตให้สงบนะลูกนะจิตสงบจิตนิ่ง เป็นกุศลจิตฉลาดท่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตมันดิ่งนิ่งท่องไปนับไปเท่าไหร่ละนับไปด้วยมันจะได้ถึงร้อยไหมดูนะผ่อนคลายลูกผ่อนคลายนับไปนับไปค่อยๆนับไปลูกค่อยๆฝึกจิตนะลูกนะฝึกได้ฝึกได้มีสติลูกมีสติผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังผ่อนคลายนะลูกผ่อนคลายสบายสบายให้จิตนิ่งแน่วอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผ่อนคลายให้จิตนิ่งแน่วเบาสบายจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเอาละให้จำไว้นะว่านับถึงไหนแล้วจำตัวเลขไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราแผ่เมตตาแล้วหลังจากนั้นจะถามว่าใครได้เท่าไหร่นะจำไว้นะว่าเราท่องได้เท่าไหร่เอาหลับตาอยู่นะประนมมือขึ้นหลับตาหลับตาประนมมือขึ้นนะลูกแล้วก็น้อมจิตเจริญเมตตานะลูกนะน้อมจิตเป็นมิตรไมตรีมีความรักมีความหวังดีต่อพ่อแม่พ่อแม่รักเราเราก็รักพ่อแม่นะลูกนะญาติพี่น้องดีกับเราเราก็รักญาติพี่น้องเพื่อนฝูงดีกับเราเราก็เป็นมิตรไมตรีกับเพื่อนฝูงนะน้อมจิตเป็นมิตรไมตรีชีวิตเราอยู่มาได้เพราะการช่วยเหลือของผู้อื่นมากมายเขาดีดีกับเรานะลูกแม่ก็อดอุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือนคลอดเรามาด้วยความลำบากหาเงินซื้อข้าวมาให้เรากินโอ้ยหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าให้เรานุ่งเนาะพ่อแม่ดีกับเราพี่ป้าน้าอาก็ดีกับเราเพื่อนฝูงก็ดีกับเรานึกถึงคนดีนะลูกเอาต่อไปว่าตามอาจารย์นะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้
1: ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี
0: ้ให้แก่บิดามารดา
1: ให้แก่บิดามารดา
0: ครูบาอาจารย์
1: ครูบาอาจารย
0: ์ญาติสนิทมิตรสหาย
1: ญาติสนิทมิตรสหาย
0: ศัตรูหมู่มาร
1: ศัตรูหมู่มาร
0: เทพไทยเทวา
1: เทพไทยเทวา
0: และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
1: และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: ขอให้มีความสุขกายสุขใจ
1: ขอให้มีความสุขกายสุขใจ
0: มีศีลมีธรรม
1: มีศีลมีธรรม
0: เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิต
1: เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิต
0: มีศีลมีธรรม
1: มีศีลมีธรรม
0: เป็นเครื่องรักษาตน
1: เป็นเครื่องรักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัย
1: ให้พ้นจากทุกภัย
0: อันตรายทั้งสิ้นเถิด
1: อันตรายทั้งสิ้นเถิด
0: สา
1: ธุ
0: หนูท่องได้เท่าไหร่ใครได้ถึง100ไม่มีนะ50ไม่มีนะ25ใครเกิน25มีนะเกิน30เกิน40เกิน50ได้เท่าไหร่ลูก85เอาใครได้เกิน80ยกมือมีหลายคนเอาพวกเราสาธุดัง
1: ๆสาธุ
0: ใครได้เกิน70ยกมือมีเอาสาธุอีก
1: สาธุ
0: ใครได้เกิน60ยกมือ เอาสาธุพร้อมกัน
1: สาธุ
0: ใครได้เกิน50ใครได้เกิน40 30 20เอาล่ะในระหว่างนี้จิตของพวกเรามีความคิดฝ่ายดีเกิดต่อเนื่องนะฮะประมาณ10กว่านาทีเองเอาพวกเราดูภาพนี้ภาพอะไร
1: ปลาน
0: ี่ภาพอะไร
1: โถใส่น้ำ
0: โถแก้วนี่ปิดโถแก้วใส่น้ำอยู่ด้านเดียวกันหรือคนละด้าน
1: คนละด้านค่ะ
0: ถ้าหมุนช้าๆเห็นชัดไหมว่าอยู่คนละด้านเห็นชัดแต่ถ้าหมุนเร็วๆอ่ะมันไปอยู่ในปลาไปอยู่ในโถหรือยังสาเหตุเพราะการเคลื่อนที่เร็วนะเอาต่อไปอันนี้ใจดำอันนี้คือความคิดชั่วเนี่ยคิดโกรธเนี่ยอันนี้คือใจดีนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจิตใจก็ไม่มีอะไรแต่พอมีความโกรธเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดดับเกิดดับทีทีเนี่ยเหมือนไปอยู่ในข้างในไหมตอนนี้ใจดำไปอยู่ในใจแดงไหมอยู่ไหมคะเพราะมันเคลื่อนที่เร็วนะอ้าวดูต่อไปอันนี้อะไรน้ำใสๆอันนี้นะอะไร
2: น้ำส
0: ีน้ำสีดำเนี่ยน้ำมีสีไหม
1: ไม่มี
0: น้ำปกติน้ำมีสีหรือไม่มี
1: ไม่มีสี
0: พอใส่สีดำลงไปเนี่ยน้ำเป็นสีดำหรือว่าสีดำก็คือสีดำน้ำก็คือน้ำน้ำก็คือน้ำสีก็คือสีแต่ผสมกันแล้วเลยหลงไปว่าเป็นน้ำสีดำเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นจิตใจคนเราเนี่ยใสๆอย่างเงี้ยลูกจิตใจคนเรานี่จริงๆจิตใจดีงามนะจิตใจใสๆอย่างเงี้ยแต่พอมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปูบเนี่ยนะใจดำนะบางทีก็ความโลภเกิดขึ้นนะเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยแต่ที่สุดก็กลับมาเป็นใจใสอย่างเก่านะคะจำไว้นะว่าตามอาจารย์ใจคนเรา
1: ใจคนเราม
0: ีหน้าที่
1: ร
0: ู้อารมณ์เท่านั้น
1: รู้อารมณ์เท่านั้น
0: ความโกรธ
1: ความโกรธ
0: ไม่ใช่ใจ
1: ไม่ใช่ใจ
0: แต่เกิดที่ใจ
1: แต่เกิดที่ใจ
0: เลยเป็นโทสะจิต
1: เลยเป็นโทสะจิต
0: แต่มันก็ดับ
1: แต่มันก็ดับ
0: มันเกิดแล้วมันก็ดับ
1: มันเกิดมันก็ดับ
0: พวกเราเคยโกรธไหมลูกแล้วมันอยู่ตลอดไหมหรือว่ามันก็ดับมันก็ดับนะลูกโกรธดับโกรธดับโกรธดับแต่มันเกิดดับทีทีเนี่ยบางทีเราก็โอ้โหฉันโกรธตั้งนานเนี่ยจริงๆมันเกิดแล้วมันดับนะเอาว่าตามอาจารย์ความโกรธไม่เที่ยง
1: ความโกรธไม่เที่ยง
0: ความโกรธเป็นทุกข
1: ์ความโกรธเป็นทุกข
0: ์ความโกรธไม่ใช่ใจ
1: ความโกรธไม่ใช่ใจ
0: แต่เกิดที่ใจ
1: แต่เกิดที่ใจ
0: สรุปแล้วใจนี่มันโกรธไหมใจมันไม่โกรธใจมันมีหน้าที่แค่รู้อารมณ์นะลูกนะเหมือนน้ำเนี่ยใจเหมือนน้ำใสว่าตาม
1: ใจเหมือนน้ำใส
0: ความโกรธเหมือนสีดำ
1: ความโกรธเหมือนสีดำ
0: ผสมน้ำ
1: ผสมน้ำ
0: ทำให้เป็นน้ำดำ
1: ทำให้เป็นน้ำดำ
0: แต่ก็เกิดดับ
1: แต่ก็เกิดดับ
0: ผู้ใดเห็นความเกิดความดับผู้นั้นจะเห็นความไม่เที่ยงนะคะพวกเราลองดูนะไหนทุกคนยิ้มหน่อยยิ้มหันหน้าไปดูหน้ากันแล้วยิ้มหน่อยยิ้มเอาแล้วหันมากลับมาแล้วหน้าบึ้งดับไหมเห็นไหมมันยิ้มมันก็ดับเอาจากหน้าบึ้งเปลี่ยนเป็นเฉยๆดิเฉยๆเอาต่อไปหันไปดูหน้ากันใหม่แล้วยิ้มอีกครั้งหนึ่งเอาที่เฉยๆก็ดับไปจิตใจคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่างนี้แหละลูกเข้าใจหรือยังเมื่อรู้แล้วเนี่ยจงหมั่นฝึกจิตมาอยู่วัด3วันมีเวลาแค่นี้นะลูก3วันนี่จะเป็น3วันที่พวกนักบวชนี่เขาจะควบคุมพวกเราคุมจิตให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้ทำงี้3วันแค่นั้นแหละแต่ปกติถ้าจะให้ได้ผลต้อง7วันขึ้นนะถ้า7วันนี้ได้ผลชัดมากเลยแต่3วันนี้กำลังจะได้ผลกลับบ้านละแต่ไม่เป็นไร3วันจะฝึกเต็มที่จะฝึกให้พวกเรารู้จักจิตใจนะเอาว่าไหมจิตใจเหมือนน้ำใสๆ
1: จิตใจเหมือนน้ำใส
0: ๆความชั่วเหมือนสีดำ
1: ๆความชั่วเหมือนสีดำ
0: ๆมาผสมน้ำ
1: มาผสมน้ำ
0: แพแต่ยังไงน้ำก็ยังใสๆอยู
1: ่แต่ยังไงน้ำก็ยังใสๆอยู
0: ่เพราะฉะนั้นเกิดความคิดอะไรขึ้นมานะลูกให้เฝ้าดูมันพอมันดับไปแล้วก็รีบมาคิดดีผมขนเล็บฟันหนัง

0: พระองค์ไม่ทุกข์ใจแล้วเพราะพระองค์รู้เสร็จแล้วว่าจิตนี่มันไม่เป็นไรหรอกมันเกิดแล้วมันก็ดับเอาดูนะพวกเราดูนะว่าจิตเกิดดับอย่างไรเราเดินไปข้างถนนเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยเหลือบตาไปเห็นดอกมะลิดอกกุหลาบสวยงามเนี่ยจะเกิดจิตใจประเภทสีชมพูหรือสีดำ
1: สีชมพู
0: โอ้ดอกไม้สวยจังเลยโลภะเกิดใช่ไหมเดินมองไปอีกหน่อยเจอก้อนขี้หมาเบิ่มเลยเป็นไงโอ้เปลี่ยนเลยไหม
1: เ
0: ห็นไหมว่ามันเกิดดับเห็นหรือยังเห็นไหมว่ามองดอกกุหลาบก็โอ้ยน่ายิ้มแต่พอเจอขี้หมาแอะเปลี่ยนเลยเห็นไหมเนี่ยจิตใจคนเราเปลี่ยนไวไหมคะ
1: ไวค่ะ
0: เปลี่ยนไวมากเพราะนั้นอย่าไปกลัวถ้าความคิดชั่วเกิดปั๊บทักมันเลยเฮ้ยคิดชั่วเนาะไหนลงมาดิ
1: เฮ้ย
0: คิดชั่วเน
1: า
0: ะ
1: ชั่วเน
0: า
1: ะ
0: เช่นมันคิดขึ้นมาในใจคิดด่าคนนั้นขึ้นมาปั๊บทักมันเลยเฮ้ยคิดชั่วเนาะไปไล่ไปเลยเข้าใจไหมถ้ามันโกรธขึ้นมานะสมมติว่าแม่บอกลูกทำไมไม่ล้างจานมันวูบขึ้นมาเลยนะโกรธแม่ก็เลยเฮ้ยคิดชั่วเนาะไปแล้วก็ยิ้มเลยพอแม่ตอนแรกมาบอกลูกทำไมไม่ล้างจานหน้ามันงอก่อนพอนึกขึ้นน่ะยิ้มขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปล้างให้เรียบร้อยเราอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างจิตใจเบิกบานผ่องใสสบายใจกว่าไหมลูกยังไงก็ต้องล้างจานน่ะเราจะล้างด้วยรอยยิ้มหรือเราจะล้างด้วยแบบหน้าบูดบูดอ่ะเราจะล้างด้วยใจดำอย่างนี้หรือเราจะล้างด้วยใจใสๆดีคะใจใสๆแม่บ่นอะไรเราก็ฟังแล้วก็โอ้ขอโทษนะคะแม่ที่ทำให้แม่ลำบากใจเดี๋ยวหนูทำค่ะเอาละทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงมันก็ต้องทำไงแต่ถ้าแม่บอกให้ทำแล้วเราก็ฮู้ทำไปก็บ่นไปหน้างอไปเนี่ยเขาเรียกทำด้วยใจที่สกปรกเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเอาละทดลองดูเมื่อตะกี้นี้พวกเราพ่อท่องผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมเนี่ยได้ถึง80กว่าครั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจิตใจไม่ฟุ้งใช่ไหมลูกอยู่กับกรรมฐานเนี่ยให้ฝึกไว้นะต่อไปจะเข้าห้องสอบเนี่ยให้ใจยาวๆลึกๆผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังเสร็จแล้วก็เอาหนังสือมาดูตั้งใจดูดีๆดูให้ดีทำใจให้สบายแล้วก็วางเข้าห้องสอบสอบเสร็จแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปทวนไม่ต้องไปวายอันนี้ผิดวายอันนี้ถูกไม่ต้องไปวายมันสอบเสร็จแล้วเก็บเลยเอาวิชาใหม่มาท่องต่อใจใสๆอ่านต่อไปเข้าสอบอีกรับรองไม่มีสอบตกนะจิตที่เป็นสมาธิจะทำอะไรได้ดีมากเลยลูกนะมาอยู่ที่นี่อาจารย์จะฝึกพวกเรานะลูกนะฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีสติเดี๋ยวเดินกลับไปอาจารย์จะเฝ้าดูว่าเด็กๆมีอำนาจจิตหรือยังคือมีสติปัญญาเป็นอำนาจหรือยังถ้ามีสติปัญญาเด็กก็จะเดินกันเงียบๆแต่ถ้าเด็กที่อ่อนแอพอเดินปั๊บคุยเลยฮาโยเยโยเยอันนี้คือเด็กอ่อนแอเป็นเด็กขี้คุยเป็นเด็กจอมฟุ้งซ่านเข้าใจไหมเด็กจอมฟุ้งซ่านนี่มันจะเงียบไม่เป็นมันจะนิ่งไม่เป็นมันจะพูดมากเด็กฟุ้งซ่านเนี่ยนะจอแจจอแจอะไรไม่รู้เห็นอะไรมันก็พูดมันก็คุยแต่ถ้าเด็กที่เริ่มมีสติปัญญามากขึ้นนี้จะนิ่งละเดินเงียบๆพร้อมกับผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมนะหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พุทโธรู้แล้วพุทโธรู้แล้วพุทโธรู้แล้วเนี่ยนะพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ก็ได้นะคะอาจารย์ครับผมเป็นคนขี้โกรธครับดีมากเลยถ้าขี้โกรธนะให้ไปท่องเมตตานะให้ไปท่องว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสบายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสบายอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยนะให้ท่องอันนี้สำหรับคนขี้โกรธนะคนขี้โกรธท่องอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ยืนขึ้นกับหลังหันแล้วก็เดินออกไปเป็นแถวแถวเดียวไม่ใช่แถวคู่เดินแถวเดียวค่อยๆเดินออกไปแต่ละคนเนี่ยถ้ามีสติก็จะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเดินไปก็ได้อย่างว่าผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังจิตก็นิ่งอย่างนี้จนชำนาญก็ได้แต่ถ้าเป็นคนขี้โกรธก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือพุทโธ

0: หนึ่งพุทโธสองให้เลือกเอาอันไหนถูกจริตของเราอันไหนชอบเอาอันนั้นให้เลือกตั้งเยอะเลยอะไรได้บ้างเอาไหนว่ามาสิเอากรรมฐานอะไรได้บ้าง
1: พุทโธหนึ่งพุทโธสอง
0: อ่ะพุทโธก็ได้อะไรอีก
1: พุทโธก็ได้สองผมขนเล็บฟันหนังก็ได
0: ้อีกอันนึงอะไร
1: กระดูก
0: กระดูกก็ได้นะเดินไปนี่กระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเข็นกระดูกหยอกแยกหยอกแยกไปก็ได้เออบางคนนี่เพ่งกระดูกจนจิตนิ่งเลยนะจิตสงบจิตมันไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงอะไรมันมีแต่กระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเอาจิตไปไล่กระดูกตั้งแต่เนี้ยแข้งขาขึ้นมาแล้วก็ลงทางซ้ายเนี่ยลงไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นมาขึ้นทางขวานี่แล้วก็ลงไปนะกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อาจารย์ให้หลายๆอย่างให้เลือกเอานะเอาให้เริ่มเลือกละให้ยกมือนะพุทโธก็มีผมขนเล็บฟันหนังก็มีกระดูกก็มีแผ่เมตตาก็ได้4อย่างนะเอาเดี๋ยวจะให้ยกมือใครจะเอาอะไรใครจะเอาพุทโธยกมือขึ้นเอาละเอามือลงใครจะเอาผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมยกมือเอาต่อไปใครจะเอากระดูกยกมือสูงโอเคเอาละเอามือลงใครจะแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยก็ได้นะลูกนะแล้วเดินเงียบๆอย่างเนี้ยต่างคนต่างเอาของตัวเองนะเมื่อกี้ตัวเองจะเอาอะไรอะตัวเองจะเอาอะไรอะถ้าตัวเองจะเอากระดูกก็เดินไปก็เห็นกระดูกยกนะกระดูกเดินไปลืมตาเดินนะอย่าหลับตาเดินนะจะตกกระไดพร้อมหรือยังเราจะฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฝึกเดินออกไปโดยไม่คุยกันเลยแล้วก็ฝึกไปอาบน้ำโดยไม่คุยกันเลยอาจารย์จะดูว่าเด็กทำได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลคือมันจะคุยกันนะเปิดประตูโครมอันนี้คือเด็กฟุ้งซ่านเข้าใจไหมเดี๋ยวอาจารย์จะไม่พูดเลยอาจารย์จะไม่ดุไม่ด่าพวกเราเลยอาจารย์ก็จะเดินตามไปอาบน้ำไปแล้วอาจารย์ก็ไปเดินดูเฉยๆนะจะดูว่าเด็กๆเนี่ยมีกรรมฐานไหมถ้าเด็กมีกรรมฐานจะกลายเป็นเด็กที่นิ่งสงบแล้วก็สง่างามเป็นเด็กมีอำนาจเป็นเด็กมีพลังและเด็กแบบนี้นะไปที่ไหนนะผู้ใหญ่ก็รักแล้วก็เพื่อนๆเคารพเพื่อนๆก็เกรงใจเคารพที่เราเป็นคนสงบแล้วก็จิตใจดีงามอ่อนโยนพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวนะไม่พูดมากแต่ถ้าเป็นเด็กฟุ้งซ่านเป็นเด็กไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยมันจะพูดได้ทุกเรื่องมันเดินมาที่นี่เย็นต้นมะลำใหญ่ๆฮะแม่เนาะแล้ววิ่งไล่กันละเดี๋ยวตบตุ๊บตับเดี๋ยวเอาหมอนมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเด็กฟุ้งซ่านเข้าใจไหมลูกอาจารย์จะดูซิว่าเด็กรุ่นนี้ฝึกได้หรือไม่ได้นะถ้าฝึกไม่ได้รุ่นหน้าไม่รับแล้วบอกหมอไก่บอกเลิกฝึกไม่ได้ผลแต่ถ้าฝึกได้ผลเนี่ยอาจารย์ก็จะฝึกพวกเราฝึกแค่3วันนะลูกน้อยนะปกติเขาฝึกกัน10วัน7วันคอร์สผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่พูดกันเลยนะเขางดพูดกันเลยเนี่ย10กว่าวันพวกเรา3วันไหวไหมลูกไหวไหมคะไหวนะไหวนะหนูไม่ต้องกลัวพอครบ3วันเสร็จหนูก็คุยกันได้สบายเลยไงแต่ตอนนี้ให้ฝึกอยู่กับกรรมฐานเราเลือกหรือยังเราเลือกกรรมฐานยังคะเลือกแล้วนะทวนอีกทีใครเอาพุทโธยกมือขึ้นให้จำไว้นะตัวเองจะเอาพุทโธ2ใครจะเอาผมขนเล็บฟันหนังยกมือขึ้นจำไว้นะใครจะเอากระดูกยกมือขึ้นจำไว้นะเอาใครจะแผ่เมตตาองี้หนูได้บุญเยอะมากเลยแล้วบุญเนี้ยจะไปถึงพ่อถึงแม่หนูพ่อแม่หนูจะมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะแล้วให้พวกเราท่องในใจไปทำไปท่องในใจไปทำไปอย่างผ่อนคลายเคลื่อนไหวไปในใจก็นึกไปกระดูกหรือพุทโธคนที่พุทโธก็นับไปด้วยก็ได้พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ได้เท่าไหร่วันนี้นะ เอาละเตรียมตัวทั้งหมดนั่งคุกเข่า
1: ต่อไปให้ทุกคนกราบเคารพพระธรรมนะคะพนมมือขึ้นค่ะกรุณาว่าตามข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วกราบ
0: เคารพธรรมเจริญธรรมขอให้เป็นปัจจัยให้เกิดดวงตาเห็นธรรม
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็มคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: พรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: มีโทษจำคุก 1-5 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปี
3: สคร.1เชียงใหม่เตือนฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง